0: นะคะคือเรื่องราวของราชวงศ์คองบองเนี่ยน่าสนใจอย่างมากสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่พี่ต้นได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือมันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะก็คือสิ่งที่เกิดซ้ำๆเราสามารถจับความเชื่อมโยงได้มีความสัมพันธ์กันก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์อ่อนแอมักจะถูกอำนาจจากภายนอกนะหรือภายในเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปนะคะพอกษัตริย์อ่อนแอบางทีก็อาจจะมีทั้งเรื่องสตรีบ้างเรื่องขุนนางช่อฉนภายในอำนาจจากภายนอกที่อยากจะเข้ามายึดสมบัติต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆในประเทศนะคะก็มีการฆ่าล้างนะพี่น้องของกษัตริย์นะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกมาจากตรงนั้นในขณะก็ที่ก็มีการจัดมโหรีปี่พาทย์ประโคมไปให้ไม่มีเสียงของการทำร้ายกันนะให้ประชาชนภายนอกได้ยินนะเป็นเรื่องที่อำมหิตแล้วก็โหดเหี้ยมนะถ้าตามที่มีการเล่ามาในประวัติศาสตร์นะคะท่านใดที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะคะเปรียบกายร้อนดังเพลิงเปรียบใจร้อนหนังไฟแฟนแต่งเนี่ยเก่งๆชอบมากนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมก็ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะคุณหมอนี่อาเซียนเคยพาไปนะครับพาไปทริปที่เมียนมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะน่าจะจัดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่มาทักเรามาเป็นกำลังใจให้กับเราทางTikTok นะครับผมเห็นคุณโอนพรัตน์นะครับเข้ามาตั้งแต่เช้าคุณสายันคุณมิตรศิริโชคคุณใบบัวนะครับแล้วก็คุณนิชาคุณแป้วนะครับแล้วก็คุณเฮลตี้อ๋อคุณแป้วเข้ามาบอกว่าอย่าลืมวันที่28บ่ามิถุนายนนี้เราจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับคุณเดชเดชาคุณเมย่ามาคัสนะครับบอกชอบฟังมากรายการนี้แล้วก็คุณนี้เองแหละแล้วก็คุณถ้าบอกว่าคุณมิบอกว่าทำไม Facebook เข้าไม่ได้อะไม่รู้เดี๋ยวจะมาที่ลองคิดดูให้นะครับ
0: ล่มบางทีชอบล่มเนาะเป็นเครือข่ายของทาง Facebook นะคะ
1: แต่ว่าทาง TikTok เนี่ยไม่ล่มเลยนะอยู่ได้ตลอด
0: ค่ะค่ะก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่ทักมาทางไลน์นะคุณธีรพลคุณโดยดร.ดิเรกฤทธิ์คุณมณีรัตน์คุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมดีไหมคะทีมงานแจ้งมาว่าไลฟ์หลุดแต่ว่ากลับมาไลฟ์ใหม่แล้วค่ะเข้าไปดูไลฟ์ใหม่ได้สำหรับช่องทาง Facebook นะคะ
1: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารเรายังมีข่าวมานำเสนอนะครับผมจะขอต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับซึ่งก็เป็นการทำวิจัยแล้วก็สำรวจโดยมูลนิธินะครับDemocracy Alliance of Democracy นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ประธานองค์กรนี้ต่อปัจจุบันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เคยเป็นอดีตนะครับเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคือคุณอองเด็กส์ฟอกรัสมูซินนะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่ผลการสำรวจของเขาออกมานี่นะครับนำเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะนำเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับหัวข้อที่3ของเขาก็คือเรื่องของการที่ไปดูนะครับว่าเรื่องแรกที่นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเขาไปดู perception ของผู้คนเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรกับฐานทัพของสหรัฐอเมริการู้สึกยังไงกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆที่ได้นำเสนอไปนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องสงครามเขาไปดูว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคนที่ไปได้รับการสำรวจนะครับจากการกระทำจากการทำสำรวจอันนี้ของมูลนิธิเนี่ยเขาไปสำรวจอันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับถามว่าทัศนคติต่อสงครามของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลสำรวจพบว่าผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มสนับสนุนอิหร่านมากกว่าสหรัฐและจุดที่โดดเด่นก็คือรายงานนี้แสดงให้เห็นความแตกแยกระหว่างโลกตะวันตกกับประเทศส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับก็คือว่าโลกตะวันตกเขาคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าโลกส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยเขาคิดอีกอย่างหนึ่งประเทศในกลุ่มตะวันตกเช่นอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปส่วนใหญ่นะครับ

0: แล้วก็บางประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังนิยมมีแนวโน้มเอียงไปในทางสหรัฐมากกว่าอิหร่านแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอย่างเม็กซิโกเนี่ยนะครับคนจำนวนมากแสดงท่าทีที่เอียงไปทางอิหร่านแต่ถ้าเมื่อไปดูที่แถบยูเรเซียแอฟริกาแล้วก็คนส่วนอื่นๆของโลกใบนี้นะครับก็จะมองว่ายังไปให้ความสำคัญแล้วก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยทำถูกต้องมากกว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาแนวโน้มนี่ยังสะท้อนไปถึงในเรื่องของประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยประเทศส่วนใหญ่ในยูเรเซียและแอฟริกามีท่าทีสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าส่วนอื่นๆของโลกสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาเองด้วยผู้คนก็ถอยออกจากความรู้สึกว่าชื่นชมอิสราเอลกลายไปให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์นะครับในส่วนเนื้อหานี้เนี่ยคนยังให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์และก็สนับสนุนปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอลนะครับก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวกับเรื่องนี้ส่วนสงครามยูเครนนะครับผู้คนในยุโรปและในอเมริกาก็ยังมองว่ายูเครนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ส่วนอื่นๆของโลกเขาคิดว่าการกระทำของยูเครนนั้นเป็นการจุดประเด็นปัญหาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่าการกระทำที่ยูเครนทำอยู่นั้นเป็นการคุกคามรัสเซียดังนั้นก็เหมือนกับว่าก็ช่วยไม่ได้นะเธอทำตัวเองจะพูดผสมหน้าก็ไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่าเธอก็ทำตัวเองนั่นแหละที่ทำให้ไปอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับรวมทั้งความคิดเห็นแบบนี้ในแอฟริกาในเอเชียมองไปในทิศทางเดียวกันว่ายูเครนไม่ควรที่จะไปเข้าอยู่กับทางฝั่งยุโรปเพราะว่านั่นก็คือการทำลายตัวเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานจาก Democracy Perception Index ครับผม
1: มาดูเรื่องหนึ่งที่น่าอิจฉาอย่างมากเลยจากที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีอีแจมองนะได้ออกมาพูดนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยก็ครบเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยฉลอง1ปีนะคะสำหรับการกล่าวในครั้งนี้นะก็มีการพูดถึงทิศทางโปรเจกต์การลงทุนขนาดใหญ่ด้วยรายได้ที่เขาได้มาจากภาษีอุตสาหกรรมชิปค่ะฟังตัวเลขแล้วนี่ภาษีอย่างเดียวนะจากเรื่องชิปเป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลนะคะ Straits Times รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า South KoreasE marks first year with vow to find new growth engines นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะนำภาษีที่ได้จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปมาใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะด้วยการสร้างการเติบโตใหม่ๆค่ะรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขจากซัมซุงนะคะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซัมซุงบอกว่าเกาหลีใต้อาจจะได้รับรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70ล้านล้านวอนหรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้27ล้านล้านวอนหรือประมาณ 570,000 กว่าล้านบาทในเดือนเมษายนนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากแนวโน้มผลกำไรของบริษัทผู้ผลิตชิปค่ะสำหรับการเพิ่มขึ้นนะอย่างมหาศาลของผลประกอบการกำไรของ Samsung Electronics และ SK Hynix นะคะรวมถึงโบนัสด้วยที่พนักงานได้รับมันก็จุดประเด็นการถกเถียงอย่างมากในเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันกระจุกอยู่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรม AI เทคโนโลยีและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีต่างๆเหล่านี้นะคะโดยในเดือนนี้ทางรัฐมนตรีที่ดูเรื่องแรงงานในเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศแบ่งปันผลกำไรมากมายมหาศาลที่ได้รับมานะในขณะที่ทางประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกว่าจะกระจายเม็ดเงินภาษีตรงนี้เนี่ยไปลงทุนทางด้านต่างๆของประเทศแล้วก็แบ่งปันไปทั่วสังคมค่ะแต่ว่าคุณอีแจมยองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้รายละเอียดนะว่าที่จะเอาภาษีตรงเนี้ยไปลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอะไรคือแผนการแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทบทวนกลยุทธ์การเติบโตของประเทศแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเผยโครงการการลงทุนใหญ่เร็วๆนี้จากภาษีที่ได้จากเรื่องชิปค่ะ
0: ก็เลยว่าภาษีเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรก็ต้อง ดูให้ดีเลยทีเดียวนะครับว่าถือว่าเป็นงบประมาณ

0: ผ่นดินที่สำคัญในเรื่องอ
1: ย่างบ้านเราเนี่ยจะมี AI Passport ใช่ไหมที่จะลงทุนมากมายเลยแล้วก็ให้คนไทยบางส่วนสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ได้แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยคือเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสและการติดอาวุธทางด้านความสามารถในการรู้เท่าทันการใช้งาน AI นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคือการลงทุนในการสร้างคนมากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเดียวนะคะ
0: ใช่ถูกต้องมากเลยครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านดร.ภกิจวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยเอพิโซดที่2ครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยจะคุยกันเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันเราต้องรู้อะไรบ้างและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรวันนี้เอพิโซด2ท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านดร.ภัยจิต
4: ครับกับสวัสดีคุณศรีคุณสุชาติและแฟนรายการทุกท่านครับ
1: วันนี้นี่ตอน2นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับ
1: อืม
0: ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปถึงเรื่องที่การที่ทางจีนเขาจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้มากกว่า200เมืองนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มเมืองอีก30กลุ่มเมืองรวมทั้งใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบแล้วก็ปัญหากับความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆนี่วันนี้เชิญต่อเลยครับ
4: ครับคือเราย้อนกลับไปตัวองค์ประกอบของแผน15เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนที่เราควรทราบอันแรกคือเขาจะพัฒนาคุณภาพสูงในมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงในยะของมันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพนะที่เพิ่มสูงขึ้นไส้ในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดกว้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เขาจะเดินหน้านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยจะตลาดใหญ่ขึ้นเติบโตดีขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับองค์ประกอบส่วนที่สองที่สำคัญก็คือจีนจะเดินหน้าผลักดันภาคการบริโภคภายในประเทศในแผน15เขานั่นก็หมายความว่าตลาดภายในประเทศนะครับจะยิ่งเติบโตในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP หมายว่าถ้า GDP โต 5% นะเพราะเขาตั้งเป้าปีนี้ 4.5-5% ใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศก็จะโตมากกว่านั้นอีกงั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภาพนึงเราเข้าข้างในเราก็จะเห็นภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในแบบนึงส่วนที่3นะผมพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมนะค่อนข้างมากในแผน15คือถูกยกระดับจากระดับที่5ในแผน14ในด้านของความสำคัญนะมาอยู่ระดับที่2เลยนะและส่วนสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณสุชาติเกริ่นไปว่าเอเนี่ยเขาจะสร้างสมาร์ทซิตี้ความเป็นเมืองน่าอยู่อะไรต่างๆไอ้เนี่ยซ่อนอยู่นะในสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรีบประถอรหัสออกมาสิ่งที่เราจะต้องมองคือเอ๊แสดงว่าจีนเนี่ยนะเติบโตมากขึ้นและจะกลายเป็นตลาดระดับกลางนะครับ

0: ที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับตอนที่เขาฉลองตัวขจัดปัญหาความยากจนหมดสิ้นจากแผ่นดินจีนในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับแต่เขามองเป้าออกไปเนี่ยนะจนถึงปี2035เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น800ล้านคนนะครับเพราะนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวขนาดเศรษฐกิจที่เดิมอยู่15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมา20ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น30ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2035ถูกมั้ยอันนี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ตลาดนี้ฝากอนาคตไว้ได้แต่ไส้ในที่สำคัญยิ่งกว่าคือจีนเนี่ยเวลาบอกว่ามีแผนแบบนี้มีแนวทางแบบนี้เขาดำเนินมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาคการบริโภคภายในประเทศมี2เรื่องนะสองแคมเปญสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนนะดำเนินการมานะครับนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Shopping in China 2026นะครับอันนี้ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้คนออกมาช้อปปิ้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาทำแคมเปญอยู่อันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น Export to China แล้วกันคือเพื่อจะจูงใจกระตุ้นให้คนเนี่ยนะมาส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนนี้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนนะทำแคมเปญลักษณะแบบนี
1: ้รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยพยายามที่จะกีดกันที่ไม่ให้คนไม่ให้เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามามากเรามีจัดพยายามจะส่งออกแต่นี้สนับสนุนให้คนส่งเข้ามาในเมืองจีนนะ
0: ฮะเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ย32ปีต่อเนื่องครับ คือตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเนี่ยเขาเริ่มเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆแล้วก็ตายระดับสูงขึ้นนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่ประมาณ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแล้วคนก็บอกโควิดมาจีนเสร็จละการเกินดุลการค้าคงลดลงปรากฏว่าด้วยสรรพกำลังความพร้อมความสามารถในการแข่งขันเขาเกินดุลการค้าเมื่อปีที่แล้วทะลุไปถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะตรงเนี้ยจีนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะจีนเกินดุลการค้าคนอื่นอย่างเดียวจีนเลยบอกว่าต้องปรับสมดุลทำยังไงที่การเกินดุลเหล่านี้จะปรับสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเพราะจีนไม่ได้ตั้งเป้าการค้ากับประเทศอื่นๆเพื่อการเกินดุลการค้าแต่อยากประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะระหว่างกันและแน่นอนในมิติของจะเรียกว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างนี้จีนก็ไม่อยากเสียเพื่อนคือจีนเอาแต่เกินดุลคนอื่นก็อาจจะไม่
1: แล้วอย่างที่พอเอ็กซ์พอร์ตไปหน้าอย่างไรครับอาจารย์เราจะ
0: เอาประโยชน์ยังไงฮัลโหล
2: ค่ะสัญญาณพี่ต้นเหมือนขาดหายไปนะคะ
0: ครับตอนนี้ถามว่าเราจะประโยชน์ยังไงแน่นอนว่าในการดำเนินแคมเปญ Export to China เนี่ยจีนเขาก็จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านะจากสินค้าเป้าหมายของเขานะจากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคแต่เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพสูงนะครับมุ่งเน้นการเจรจาการค้าด้วยต่างๆหรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวออนไลน์นะตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวอะไรต่างๆนี้รวมไปถึงการกำหนดเขตนำเข้าพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดำเนินการในอนาคตลักษณะแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงประเทศไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยนะจะมีความพร้อมนะครับเราชอบถามว่าเอ๊ะเวลาเป็นแผน15เนี่ยมันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทายหรือวิกฤตของเรานะครับคือถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะไอ้เนี้ยคือโอกาสแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไม่ดีนะเราก็จะสูญเสียโอกาสและที่สำคัญยิ่งกว่าคือประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน6-7ประเทศคือเราเป็นประเทศตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนนะภายใต้แคมเปญ Export to China เพราะฉะนั้นจะต้องใช้โอกาสเนี้ยให้ดีนี่ถามว่าเราต้องทำยังไงบ้าง

0: แน่นอนภาคเอกชนนะเราเห็นตลาดเขาเนี่ยเติบโตเราเห็นคนเนี่ยของเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเราก็เราบอกว่าเรากำลังจะค้าขายกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกวันไว้ง่ายเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วเราวางแผนการพัฒนาสินค้าของเราได้เลยเพราะนั้นภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าแพคเกจจิ้งไปจนถึงเรื่องของแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งการใช้พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะเรื่อง GI เรื่องต่างๆบ้านเรานะงัดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์เพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์นะอะไรโดนใจเขาเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญอะไรโดนใจเขายอมจ่ายตังค์ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นนะครับสองเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันเพราะตลาดจีนเนี่ยใหญ่แต่ระดับการแข่งขันเขาก็สูงนะครับทั้งผู้ประกอบการภายในทั้งสินค้าจากทั่วโลกที่อยากจะไปขอแบ่งเค้กตลาดจีนดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีพัฒนาความสามารถในการแข่งขันว่าง่ายต้องเอาทั้งถูกและดีนะครับเข้าไปแข่งลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามีบทบาทในการดำเนินการเรื่องแบบนี้นโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆบางอย่างอย่างเช่นเราคุยเรื่องของการสร้างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้มันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมสร้างแบรนด์มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะอาจจะต้องใช้เวลา3ปี5ปีทำยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินการนะในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเพื่อท้ายที่สุดมันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ผมเนี่ยมีแนวคิดว่าบางทีผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะครับมาตรการของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อาจจะต้องซอยย่อยที่แตกต่างกันและโกยผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จัดสัมมนาทิ้งแล้วก็หายไปนะทำยังไงที่ผู้ประกอบเราจะเห็นผู้ประกอบการเหล่านี้ขยับและยกสถานะตัวเองอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายอย่างกรณีนี้เราก็พูดถึงตลาดจีนนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราพูดถึงสินค้าเกษตรเราแน่นอนนะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรที่แปรรูปแต่เราดูกว้างๆไม่ได้เราจะต้องมองเซกเมนต์ย่อยลงไปว่าตลาดเหล่านี้นะมีลักษณะที่แยกย่อยอย่างไรเช่นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วกันนะเขาผู้สูงอายุเขามี300 ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ10 ล้านคนนะครับจากนี้ไปนั่นหมายความว่าตลาดจะเติบโตไปเรื่อยๆนะหรือไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอย่างเดียวอาหารสัตว์นะจีนเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเต็มไปหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ง่ายนะครับเขาก็ต้องบริโภคแล้วไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแอคเซสซอรีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นนะบางทีเขาใส่เสื้อผ้านะครับแพงกว่าคนอีก
1: กลายเป็นลูกไปแล้วนะคะนิยมมีแทนลูกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจ
0: เห็นที่เมืองไทยเนี่ยก็ด้วยง่ายแรงมากเลยที่เมืองจีนนะครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีตังค์นะเฉพาะฉีดยาเฉพาะดูแลเรื่องต่างๆนะปีละเป็นหมื่นหยวนนะครับหมื่นหยวนก็ 50,000 บาทแล้วอ่ะบ้านเราเลี้ยงข้างบ้านใช่มั้ยที่นู่นเนี่ยเค้าเลี้ยงในบ้านนะครับลักษณะตรงเนี้ยก็แสดงว่าตลาดมีความสำคัญนะครับบริการที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันนะครับในการดูแลรักษานะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้นะเนี่ยบริการสาธารณะเขายังต้องปรับตัวเข้ากับกระแสต่างๆเหล่านี้เอ๊ะเราเนี่ยจะเข้าไปเอาประโยชน์อย่างเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้นยังไงเราดังเรื่องสปาใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาของเราเอ๊ะรัฐจะสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าไปนะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นยังไงช่องทางที่ขายนะหรือร้านผลิตภัณฑ์สปาบางทีสปาของหลายๆแห่งเนี่ยอาจจะเป็นทั้งจีนหรือต่างชาติลงทุนบางทีเขาไม่มีผลิตภัณฑ์สปาดีๆแต่ผลิตภัณฑ์สปาของเราเนี่ยขายได้หมายว่ามีจุดขายนะครับพอไปใส่ปุ๊บโอ้สปาไทยดังนวดแผนไทยดังใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปด้วยนะครับหรือเราอาจจะดึงเขามานะทำ medical tourism เพราะว่าบ้านเรารักษาพยาบาลนะเก่งดีซึ่งก็ต้องระวังนะจีนพัฒนาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับไม่งั้นอีกสักพักเขาจะแซงเราเดี๋ยวมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ครับ
1: ค่ะท่านดร.ภัยจิตรคะถามมีเวลาสัก1นาทีนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่า อยากจะให้ภาครัฐไทยเนี่ยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากที่ผู้ประกอบการต้องดูเรื่อง

0: ตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งเองแล้วเนี่ยเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ30วินาทีค่ะเชิญค่ะ
1: ถ้าในมิติเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยผมคิดว่าต้องพัฒนาไปในเชิงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับกระจายในเรื่องช่องทางให้มีความเหมาะสมเช่นออฟไลน์ออนไลน์จะแบ่งกันยังไงนะครับเพราะวันนี้ตลาดในส่วนของออนไลน์ในเมืองจีนมันเติบโตในระดับที่สูงแต่ขณะเดียวกันถ้าไปออฟไลน์วันนี้เนี่ยความเจริญของเขาความมั่งคั่งของเขามันกระจายตัวลงไปสู่เมืองรองระดับ3ระดับ4ซึ่งเราจะเห็นช่องทางจะจำหน่ายนะดังๆนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเช่นพังตงหลายหลิงซื่อเหินหมาเหินหมางนะครับฮอตแม็กซ์อะไรต่างๆพวกนี้ลักษณะแบบนี้ทำยังไงที่เราจะเข้าผลักดันผู้ประกอบการเราเพื่อเข้าสู่ช่องทางเหล่านั้นหรือภาครัฐออกหน้าจัดกิจกรรมอย่างที่เขาต้องการจะทำภายใต้แคมเปญ Export to China แบบนั้นเนี
0: ่
1: ยให้เกิดกิจกรรมสำหรับสินค้าไทยแต่การจะทำแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าหลังบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมผมเนี่ยยังมองว่าอีกระยะหนึ่งเนี่ยความสุขงอมของตลาดจีนเนี่ยมันจะลงสู่แม้กระทั่งชนบทเพราะวันนี้เขาโกยคนเนี่ยคนหนุ่มสาวของเขาเนี่ยลงสู่ชนบทแล้วพอคนหนุ่มสาวลงเขาก็บอกว่าอยากได้โรงเรียนดีๆครูบาอาจารย์ก็ลงไปอยากได้การสาธารณสุขดีๆแพทย์พยาบาลลงไป
0: โอกาสมาแล้วผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะคะเช้านี้ขอบพระคุณดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะพร้อมกันนี้เราสองคนค่ะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับคงต้องมาต่อกันสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะเทนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เอ็นขอเริ่มต้นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569ค่ะระหว่าง 13-14 มิถุนายนที่อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งก็เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงเล่นกีฬารอบนี้ก็คือเป็นไตรกีฬาด้วยที่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะปิติพระราชินีทรงแข่งขันไตรกีฬาชวนประชาชนถวายกำลังใจ14มิถุนายนพระราชินีทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ14มิถุนายนณอ่าวดงตาลสัตหีบสมาคมกีฬาทางน้ำเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จถวายกำลังใจค่ะ
0: ไตรกีฬานี้ต้องเริ่มจากว่ายน้ำก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วก็ต่อด้วยวิ่งมาราธอนนะครับเรื่องของพาดหัว

0: ข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของทุกฉบับวันนี้ครับเป็นประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก็มอบหมายให้กับคุณเอกนิตินิถินประภาสนะครับสั่งทบทวนแล้วก็ออกมาชี้แจงกับประชาชนในเรื่องนี้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ว่านายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังรับฟังความเห็นของสังคมครับจึงขอเน้นย้ำว่าเราให้ความเป็นธรรมพร้อมเน้นย้ำหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจุดประสงค์ต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่ไม่มีใครดูแลและไม่มีสิทธิ์ใดซึ่งเราไม่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วมีข้อร้องเรียนมากมายว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน 13.2 ล้านคนมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็คนที่ไม่ได้เดือดร้อนซึ่งรัฐบาลอยากให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อาจจะตกหล่นตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนครับส่วนเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลแล้วโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันครับจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดจะมีลูกบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงแต่ว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรามีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้อาจจะถูกกระทบได้นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำหน้าที่พิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกแอบอ้างสิทธิ์เอาไปใช้ทำให้ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ยืนยันว่ารัฐบาลฟังเสียงของสังคมและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนครับจึงได้ดำเนินการทบทวนส่วนนี้โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีทั้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยโพสต์นะครับไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่บอกอย่างนี้เลยครับว่าเอกนิติรับทบทวนใหม่เกณฑ์ตัดสิทธิ์คนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับส่วนไทยโพสต์นะครับบอกว่าทบทวนบัตรคนจนหรือเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ประชาชนชงสอบ 1.8 หมื่นล้านอนุทินฟังเสียงวิจารณ์สั่งเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรคนจนปมปล่อยลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ขุนคลังบอกให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาเร็วที่สุดคาดเสร็จ11มิถุนายนนี้สิริกัญญาบอกนายกสั่งชะอาไม่ชัดเดี๋ยวปีหน้ามีปัญหาอีกต้องรื้อมติครม.ใหม่แก้เกณฑ์เข้มทั้งเรื่องหนี้สินและรถยนต์ด้วยพร้อมไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินระงับบัตรคนจนซัดรัฐบาลถังแตกโยกเงินกู้มาใช้ในโครงการผิดวัตถุประสงค์ทางที่มีงบประมาณปกติก็เป็นรายละเอียดที่ไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับแล้วก็พาดหัวต่อด้วยนะครับว่าบุรีรัมย์พบคุณยาย91ปีเลี้ยงลูกพิการ4คนไร้บัตรไทยช่วยไทยพลัสยังคึกกว่า 300,000 รายใช้จ่ายครบพันแล้วครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งกระทรวงการคลังเองนะคะก็มีรายงานค่ะว่านายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะในฐานะโฆษกค่ะก็ระบุว่าเตรียมจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม11มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์นะคะกรณีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งยืนยันว่าจะทำให้ได้รับข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและจะประกาศผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะในขณะที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่ะเมื่อไปสอบถามนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านค้าโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์แบบนี้เนื่องจากว่าผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าทราบข่าวการทบทวนสิทธิ์เช่นกันนะคะก็ไม่อยากให้มีการตัดสิทธิ์คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาโดยตลอดเนื่องจากบัตรแบบนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ขณะที่ชาวเชียงใหม่เองก็มีความเห็นว่าการคัดกรองคนยากจนกับคนอยากจนนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะคลังรับลูกนายกถกด่วนบัตรคนจนหลุดสิทธิ์ส่งไทยช่วยไทยได้รับเงิน2เดือนให้เสร็จในกรกฎาคมนี้สุกี้ตีน้อยปิด3สาขารีโนเวทดิ้นสู้คลังรับลูกนายกเตรียมนัดประชุมด่วนหรือเกณฑ์คัดบัตรคนจนหลังสังคมดราม่าเดือดย้ำต้องจบก่อน17กรกฎาคมคัดคนจนไม่จริงออกพร้อมดึงคนที่หลุดออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย2เดือนย้ำยังไม่ตัดสิทธิ์ใครสุกี้ตีน้อยอ่วมพิษไทยช่วยไทยฉุดยอดขายวูบสั่งปิดปรับปรุงชั่วคราว3

าขานักวิชาการหนุนคลังปรับเกณฑ์คัดกรองคนจนหลังยอดคนจนสูงเกินจริง3เท่าตัวค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของผู้จัดการรายวันนะคะสั่งเลิกตัดสิทธิ์บัตรคนจนซัดใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เอกนิติขานรับข้อสั่งการนายกสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์ในค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสั่ง

0: บัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ชี้ยื่นผู้ตรวจการส่งศาลปกครองตรวจสอบมติครม.ใช้เงินกู้10,000 กว่าล้านบาทอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกอาจขัดวัตถุประสงค์พรก.กู้เงินค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนเวียดนามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับก็นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ด้วยนะครับระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนครับเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิตินะครับโดยชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติสารสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างพรรคการเมืองมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมของสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเยี่ยมคารวะในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการหารือครับว่านายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้โดยทั้งสองเห็นต่างตรงกันว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแท้จริงแล้วยาวนานกว่า50ปีและประเทศไทยยังเคยเป็นที่พำนักของประธานโฮจิมินห์และก็มีอนุสรณ์สถานของประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งรวมถึงมีคนเวียดนามมาตั้งรกรากในไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสะพานเชื่อม2ประเทศให้ยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายยินดีนะครับในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและก็แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างกันอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งเพิ่มในส่วนของตำแหน่งที่ว่างลงนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีอยู่ในไทยโพสต์นะครับไทยเวียดนามร่วมมือทุกด้านเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะบินเวียดนามร่วมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมพบเอกชนไทยในเวียดนามชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ประเทศก่อนเป็นสักขีพยาน MOU 2ฉบับนายก2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติและพรรค การเมืองครับ
0: ขณะที่ฝั่งเอกชนนะคะอย่างประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ชื่นชมวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีค่ะที่นำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะใหญ่ที่สุด

0: ที่เคยเดินทางมาเยือนเวียดนามรวมไปถึงการพบปะหารือกับเอกชนไทยในเวียดนามค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามซึ่งก็มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้รัฐบาลไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนะคะในแนวหน้าค่ะนายกนำทัพเยือนฮานอย2ชาจุนมื่นตั้งวงถกเอกชนไทยลั่นต้องเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภาคเอกชนไทยบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการชูศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นเติบโตไปด้วยการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจชาติอาเซียนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตรวจแถวทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะส่วนอีกภาพของมติชนเป็นภาพวางพวงมาลาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีภริยาและคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะ
1: ไทยลาวไทยเวียดนามนี่ชื่นมื่นนะครับเราสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่อีกประเทศหนึ่งเตรียมจะตัดสัมพันธ์แล้วครับเมื่อวานนี้สว.ไปเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยเพื่อนสว.จำนวนหนึ่งครับแถลงเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาระดับรัฐสภาโดยยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนโดยบอกว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานสภาครับตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับรัฐสภาโดยการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนชะลอปรับลดหรือว่างดงบประมาณช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาในระยะเร่งด่วนได้แต่ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับเด็กกัมพูชาที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย2ยกเลิกโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับ541คนเฉพาะเด็กกัมพูชาซึ่งขณะนี้นักเรียนดังกล่าวไม่ได้เดินทางเข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าด่านปิดนะครับ3ชะลอความช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่นๆเว้นแต่ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ทำต่อไปไม่ส่งชุดนักเรียนทุนกลับแล้วก็ให้เรียนจนจบตามหลักมนุษยธรรมแต่งดสนับสนุนโครงการอื่นๆเช่นโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ4งดกิจกรรม Thailand Education and Job Fair 5ยกเลิกโครงการทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่ทางรัฐสภาโดยสว.ยื่นให้มีการตัดสัมพันธ์นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวในไทยโพสต์นะครับอีกข้อความอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าสว.เรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านทั้งการศึกษาสาธารณสุขจนกว่าสถานการณ์สองประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติเหตุเขมรไม่เคยจริงใจไม่สำนึกผิดซ้ำร้ายชายแดนยังตึงเครียดอีกกองทัพไทยมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่การใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายครับ
0: มากันที่เรื่องของเขากระโดงค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะจี้พักถอนโฉนดเขากระโดงที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดทวีสอดส่องย้ำคำพิพากษาศาลชัดที่ดินเขากระโดงเป็นของรฟท.เรียกร้องรัฐเร่งเพิกถอนโฉนดย้ำคำพิพากษาศาลปกครองกลางระบุการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้การรถไฟไปฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นรายแปลงด้านกรมที่ดินแจงปมเขากระโดงย้ำดำเนินการตามคำพิพากษาแล้วชี้คดียังไม่สิ้นสุดค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะบีไทย AI พาสปอร์ตตั้งข้อสงสัยจะซื้อถึงเงินทอนแนนฟังความคิดเห็น11มิถุนายนศึกเดือดกลางวุฒิสภานันทนาไล่บี้โครงการไทย AIพาสปอร์ตวงเงิน 1.621 ล้านบาทค่ะตั้ง9ข้อสงสัยตั้งแต่ที่มาการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงข้อครหาที่มีเงินทอนพร้อมชี้อาจจะเป็นการใช้งบภาษีศูนย์เปล่าขณะที่รัฐมนตรีช่วยแนนโต้ทันควันซัดคำถามบางประการไม่ควรออกจากปากสมาชิกยืนยันออกโครงการโปร่งใสทำถูกต้องทุกขั้นตอนพร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็น11มิถุนายนนี้ขณะที่บิ๊กเกรียงรีบขอโทษแทนหลังปล่อยให้มีการใช้ถ้อยคำเสียดสีในห้องประชุมค่ะ

0: เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครก็หาเสียงกันเข้มเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของกรรมการกกต.ตอนนี้กำลังจับตาเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพัทยาครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนครับว่าภาพรวมการสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีความหนักใจเนื่องจากสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของกรุงเทพมีประมาณ40กว่าเรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับกกต.ได้วางมาตรการป้องปรามเชิงรุกโดยประสานงานความร่วมมือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อตรวจสอบการเบิกถอนเงินมากผิดปกติเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแล้วก็สำหรับงานสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับเราเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเพราะว่าตอนนี้นะครับพบว่าในส่วนของกทม.มีประมาณ40กว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพัทยาก็มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติในช่วงดังกล่าวนี้นะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในข่าวสดครับกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนชัดชาติชูเรื่องหาเสียงศิลปะชูสื่อหาเสียงศิลปะกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์เมืองชัดชาติชูสื่อหาเสียงศิลปะครับ
1: ขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไปร้องแล้วนะคะก็คือพี่ศรีค่ะศรีสุวรรณจันยานะคะก็ไปร้องบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติเกี่ยวกับเรื่องของอากงนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะอากงงานงอกพี่ศรีบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติศรีสุวรรณบุกร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกทม.พร้อมเรียก2นักการเมืองและหลักฐานสอบเพิ่มค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงคึกคักเช่นเดิมค่ะในแนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชีวะค่ะและคณะผู้บริหารพรรคไปที่สวนลุมพินีตั้งแต่เช้าก็ไปหาเสียงกับประชาชนที่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปพบปะประชาชนที่ตลาดอากงซอยเจริญพัฒนา7เขตคลอง3วาด้วยนะคะก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะส่วนประเด็นของไทย AI เมื่อสักครู่นี้อ่านไป 1.621 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่ผิดนะแต่ว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันค่ะบอกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของมิลาไปร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับผวาเพื่อนของกลุ่มเสือดูสิตนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับมิราร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับมิราร้องตำรวจไซเบอร์ล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับผวากลุ่มเพื่อนเสือดูสิตทักมากดดันด่าทอ

0: ด้านตำรวจเตรียมเช็คเส้นทางเผยแพร่เตือนแชร์ต่อเสี่ยงคุก5ปีครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของส.ส.กมลศักดิ์นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะนักการเมืองใหญ่เอี่ยวยิงกมลศักดิ์ทนายมุสลิมจี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษทนายมุสลิมพรรคประชาชาติจี้อัยการสอบเชิงลึกตัวละครใหม่กับเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีลอบยิงส.ส.กมลศักดิ์ค่ะ
0: มีเรื่องของหึงโหดฆ่าดาว TikTok นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยครับเป็นภาพกู้ภัยเก็บศพนายสุทัศน์ฟอดสูงเงินฟอดสูงเนินนะครับกิ๊กหนุ่มหึงโหดยิงตัวตายในความผิดคารถกระบะในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังลวงยิงทิ้งนางสาวจุฬาพรรังกาทรงหรือว่าป้อนข้าวสาวพีทีเด็กปั๊มสาวดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีภาพตอนที่ทั้งคู่ยังหวานชื่นกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าแล้วก็มีปมเหตุสลดเกิดขึ้นนี่แหละครับพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าดาว TikTok ดังป้อนข้าวสาวพีทีกิ๊กลวงยิงทิ้งจอกขมับดับ2ศพแฉปมลั่นไกคบซ้อนหึงโหดครับ
1: จับยากุซ่าบิ๊กคอลเซ็นเตอร์ได้ค่ะสุวรรณภูมิค่ะพบว่ามีหมายจับญี่ปุ่นหลอกกว่า40คดีอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะพร้อมกับภาพด้วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสตม.ผนึกกำลังจับยากุซ่าญี่ปุ่นหัวโจกใหญ่สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพฤติกรรมเป็นภัยสังคมหรือจะก่อให้เกิดหรือจะก่อเหตุร้ายและรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับคาสนามบินสุวรรณภูมิเผยแก๊งนี้สุดอันตรายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ NTT หลอกผ่านโทรศัพท์3ชั้นหลอกข้อมูลเหยื่อปลอมเป็นอัยการและตำรวจข่มขู่ให้โอนเงินตรวจสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจสั่งเพิกถอนที่พำนักส่งกลับญี่ปุ่นค่ะ
0: มีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดฉากวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับก็คืออีก2วันแต่ว่าไทยเรายังไม่ได้มีคนซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจะถ่ายทอดในประเทศไทยเลยนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่า Did you know เปิดฉาก World Cup 2026ฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกำลังจะรูดม่านเปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่11มิถุนายนนี้โดยล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในประเทศไทยครับ
1: หรือวัดดังรุกป่าจังหวัดเลยแฉมีแม่ชีต่างชาติอื้อค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประสานกรมป่าไม้ดีเดลุยล้างบางวัดดังพื้นที่จังหวัดเลยบุกรุกป่ากว่า700กว่าไร่ทวงคืนผืนป่าสงวนค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะ
0: และมีประเด็นเรื่องของอิสราเอลและอิหร่านยังยิงกันนัวเลยนะครับโดยเฉพาะยิงขีปนาวุธข้ามประเทศรอบใหม่นะครับหลังจากการเจรจายุติการหยุดยิงมีผลไปตั้งแต่เมษายนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายยิงกันอีกครั้งหนึ่งครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิวอิหร่านซัดกันนัวศึกรอบใหม่ยิงขีปนาวุธใส่เป้าทหารทรัมป์ปรามห่วงกระทบดีลสันติภาพครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ค่ะโดยพบว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะขออภัยค่ะบาดเจ็บ200รายผู้เสียชีวิต32รายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ค่ะ
0: สานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ครับปีที่4จังหวัดปัตตานีเติมโอกาสการมองเห็นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกรมนภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ปีที่4โดยกรมนภาค4ส่วนหน้าร่วมกับบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่าห้างแว่นท็อปเจริญครับดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงนามตั้งแต่ปี2566ถึง2570ตั้งเป้าให้บริการไม่น้อยกว่า 10,000 คนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอจันะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาภายในงานมีการมอบแว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นแล้วก็ประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนถึงความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่ผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสการมองเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสายตาพร้อมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิต

0: และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในระยะยาวอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโชว์เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามกระชับมิตรภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไทยและเวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงหนึ่งมีการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายสบายและนายกลองเล่นเครื่องดนตรีขนาดจำลองเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามคล้ายระนาดไทยซึ่งในงานก็เล่นเพลงสบายสบายด้วยกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ริมโขงเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหา3รายในพื้นที่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมประมาณ1ล้าน9แสนเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายสุทธิราชแดงสกุลนายอภิสิทธิ์ศรีไพรและนายธนากรคึดนอกพร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันนอกจากนี้นรข.ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวด

0: วดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: ยังไงอ่ะ
12: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมแลกบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่ง

0: ในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: สวัสดีในช่วงเช้าครับขอต้อนรับเข้าสู่อสมทอุบลราชธานีเฟม107เมกะเฮิรตซ์ครับโอซีจากเรียนกิจทักทายกันในช่วงเช้าเริ่มต้นกันด้วยเพลงเพราะกันก่อนในช่วงแรกครับเราจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆ4ชั่วโมงครับในช่วงเช้านี้ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาครับก่อนที่แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารกลางวันกันเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่ผสมผสานครับทั้งเก่าและใหม่รวมๆกันไปเลยใน3ชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่จะไปเพลงเก่าเต็มๆครึ่งชั่วโมงในช่วง11นาฬิกาครับช่วงนี้ก็จะได้ฟังหลายอารมณ์หน่อยนะครับทั้งเก่าและใหม่สลับผัดเปลี่ยนกันไปช่องทางในการติดต่อของเราก็ยังคงเดิมครับ0454350074ทางเพจก็เหมือนเดิมครับ Facebook อสมทอุบลราชธานีทาง Facebook ก็ใช้ชื่อเดียวกันครับใครที่อินบ็อกซ์เข้ามาไม่ได้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันอยากฟังเพลงไหนอยากเลือกเพลงไหนอยากจะมีส่วนร่วมในการขอเพลงก็สามารถทำได้ครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้ในช่วงเช้าแบบนี้ช่วงสายก็ได้ช่วงเกือบเที่ยงก็ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับจะเจอกันในช่วงเช้าเหมือนเดิมครับเพลงเพราะที่เอามาฝากกันแน่นอนหลายๆคนกำลังนั่งทำงานอยู่หลายๆคนก็กำลังขับรถอยู่โอซีก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณเหมือนเดิมจนกว่าจะไปพักรับประทานอาหารกลางวันครับ
1: เฮียวเนี่ยนี่น้องแม่หรือแม่

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290บาทสั่งซื้อโทร02111

0: 43990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อสมทอุบลราชธานีFM 107 MHz MCOT Radio Network.

คุณฟังครับในช่วงฤดูแบบนี้มีทั้งแมลงมีทั้งยุงโดยเฉพาะหน้าฝนที่มียุงมาพร้อมกับไข้เลือดออกและโรคมาเรียโรคเท้าช้างอีกต่างหากแล้วก็โรคร้ายแรงอื่นอีกมากมายที่ยุงเป็นพาหะยุงเป็นตัวนำพาหะต่างๆมาสู่ตัวเราครอบครัวลูกพ่อแม่นะครับป้องกันไว้ก่อนเบื้องต้นตอนเรานอนหลับเพราะว่าตอนเรานอนหลับเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมก็ตามนะบางทีมันมียุงเล็ดลอดเข้าไปตามซอกประตูตามหลืบประตูพวกนี้มันก็ไปฝังตัวอยู่ในห้องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกบางทีเปิดประตูเข้าออกเนี่ยยุงมันเข้าตามไปด้วยนะพอมันไปกัดเข้าเนี่ยนิดเดียวบางทียุงตัวนิดเดียวนะมันมีเชื้อไงมันมีเชื้อนะมันถ้าตัวไหนไม่มีเชื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตัวที่มันมีเชื้อแล้วคุณติดเชื้อนั้นเข้าไปแล้วก็ยุงยากแน่นอนแล้วครับคุณผู้ฟังครับป้องกันเอาไว้ก่อนตอนคุณนอนหลับได้กับมุ้งพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยไม่ต้องผูกหู4ด้านกันยุงกันแมลงครบ360องศารอบด้านเลยแหละครับใช้งานง่ายพับเก็บก็ได้ตัวมุ้งเองผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวครอบที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายๆพับเก็บก็ง่ายๆครับแถมยังน้ำหนักเบาอีกต่างหากพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกสบายครับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคา590บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปปาเนียครับมีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทกันด้วยนะครับหน้าฝนแบบนี้ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับ

อสมท 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขณะนี้เวลา 9:00 น.อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางและการบินเปิดทางเครื่องบินน้ำเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นสนามบินเพื่อพัฒนาระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์หมายเลข02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสHIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการการจ่ายยาในเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยย่านพระราม6ส่งทีมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วงค่ำวานนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราว43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยารักษาโรคเสียหายไปกับเพลิงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

0: การเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักสุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้ม

0: แข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได
1: ้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ได้เวลาส่งคุณไปฟังข่าวกันแล้วละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแป๊บเดียวไม่ต้องรีบไปไหนครับกลับมาชั่วโมงหน้าสายๆแบบนี้มีเพลงเพราะรออยู่แน่นอนอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทยกันอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาครับ

สำหรับคาบฝังแน่นที่ร้างยากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนิดนึงบางทีใช้สายยางธรรมดาฉีดนะครับแรงดันมันไม่พอฉีดไม่สะอาดครับแถมยังต้องลากสายยางวุ่นวายนะครับเวลาลากไม่เท่าไหร่เวลาเก็บวุ่นวายกว่าเดิมอีกเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยขอเสนอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงไม่จกตาครับด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้ไกลฉีดได้แรงเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆมาพร้อมกับ8หัวฉีดในรูปแบบหัวเดียวกันนะในรูปแบบหัวเดียวกันคือคุณหมุนปรับได้ทันทีเลยอยากจะได้หุ่นอยากจะได้หัวฉีดแบบไหนหมุนเอานะไม่ต้องถอดเปลี่ยนให้ยุ่งยากครับอยากจะฉีดโหมดแรงก็หมุนเอาอยากจะฉีดโหมดกระจายก็หมุนเอาอยากจะฉีดโหมดละอองก็หมุนเอาอยากจะฉีดแบบน้ำลดน้ำต้นไม้ก็หมุนได้หรืออยากจะฉีดแบบเป็นโฟมนะเป็นละอองโฟมแบบนี้ก็สามารถฉีดได้แบบล้างรถก็สามารถทำได้นะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแรงทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะครับลูก1หมดเสียบลูกใหม่ต่อได้เลยนะครับแล้วก็เอาลูกเก่าไปชาร์จพอชาร์จหมดก็มาเสียบใหม่ต่อได้แบบโอ้โหทำงานกันได้แบบยาวๆครับยาวๆเขามาพร้อมอุปกรณ์แบบครบชุดครับมีกระเป๋าฮาร์ดเคสมาให้ด้วยนะครับกันกระแทกสะดวกสบายมีสายสะพายมาให้พร้อมเลยนะครับมีกระเป๋าเก็บเป็นสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยใช้งานได้แบบง่ายๆในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์รวมมูลค่ากว่า 1,900

190บาทแถมแบตเตอรี่อีก2ก้อนมูลค่า990บาทและวันนี้แถมกระเป๋าเพิ่มแบบฮาร์ดเคสอีก890บาทครับรวมแล้วทั้งหมดก็ 3,000 กว่าบาท 3,870 บาทครับไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายจบแค่ราคานี้ราคาเดียวครับ999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกัน2ปีเต็มนะครับ2ปีเต็มถ้าเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรครับ02-666-0008 ย้ำ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงไม่จกตาครับและของมีจำนวนจำกัดนะครับกับโพไซดอน90บาทแรงจบในเครื่องเดียวรีบกันหน่อยเดี๋ยวของจะหมดซะก่อนนะครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูก

0: ของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: อสมท.อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

และแน่นอนครับผู้สนับสนุนรายการใครที่เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่าไฟหน้าบ้านสว่างไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมยังเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์ LED 2,500 วัตต์ครับเป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นี่แหละครับแล้วก็ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงที่ทำให้ไฟนั้นสว่างสวยครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรหลอดไฟ LED เป็นแบบประหยัดพลังงานอยู่แล้วแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่จุโคตรเลยเลยครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายครับมีสายยาวแถมให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์แบบครบชุดครับทั้งการปรับมุมการกันน้ำถึงระดับ IP67 ไม่ว่า

ฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่หวั่นเครื่องนี้ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้ง่ายๆครับตอนนี้สามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้ด้วยนะ1แถม1ไอเนี้ยดีจริงๆ1แถม1ครับกับเมกะสปอร์ตไลท์ตัวนี้2อันแถมแว่นตากันแดดอีก1อันอีกในราคาแค่ 1,290 บาท 1,290 บาทโทรไปที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ดีๆที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้หน้าบ้านไฟต้นทางนะครับบางคนมีบ้านอยู่ลึกนะครับหรือจะเป็นท้ายบ้านก็ได้นะตามหลังบ้านหน้าบ้านเลือกติดได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันจากช็อปมาเนียนะครับเพลงใหม่ที่จะเอามาอัปเดตต่อไปโอ้โหเยอะเลยนะเอาเป็นหนึ่งเพลงของเดี๋ยวเอาของใครดีเลือกไม่ถูกครับเยอะมาก

คงหนีไปไม่พ้นนะครับหน้าฝนแบบนี้ยุงชุมเป็นพิเศษครับคุณผู้ฟังครับและใครที่โดนยุงกัดอย่าประมาทยุงตัวเล็กๆนะจะบอกให้ยุงแมลงแมลงวีหรือแมลงอะไรก็แล้วแต่นะครับคือบางทีบางครั้งเรานอนเนี่ยมันเข้าหูได้บางครั้งบางทีเรานอนเนี่ยมันกัดเราได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีเชื้อแม้แต่นิดเดียวเชื้อเหล่านั้นก็จะเข้าสู่ตัวเราเข้าสู่ลูกหลานเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกเอ่ยไข้มาเรียเอ่ยนะไข้เท้าช้างเอ่ยซึ่งถ้าเราโดนกัดหรือลูกหลานเราโดนกัดพ่อแม่เราโดนกัดแล้วก็ยุ่งยากกันทั้งบ้านแน่นอนนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนรวมไปถึงแน่นอนว่าถ้าเป็นปุ๊บมันก็ต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับเข้าโรงพยาบาลต้องหาคนไปเฝ้าอีกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายจะดีกว่าไหมที่เรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะคอยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆครับแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงและแมลงเนี่ยบินลอยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะถูกพัดลมดูดลงไปในเครื่องครับโดยไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกเพราะมีตะแกรงกรองถึง2ชั้นด้วยกันเป็นแบบ2ชั้นเลยนะครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านครับ1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีเลยแหละเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นโดยเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะครับกับสมาร์ทการ์ด1เครื่องเครื่องดักยุงและแมลงพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติ 1,190 บาทแต่ถ้าเกิดมาตอนโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ Backlight LED อีก1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมทั้งสิ้น 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายครับให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาท990บาทเท่านั้นโทรไปที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับย้ำเบอร์กันอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกนี้เท่านั้นนะครับ

อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network ขณะนี้เวลา

0: 10นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาพระวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและเร็วยิ่งขึ้นด้านสอทหนุนรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยกรณีรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมว่าสอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงในครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นระบบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจึงต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระการคลังระยะยาวพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งอุทาหรณ์เมาขับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งชนรถข้างทางกวาดร่างสามพ่อแม่ลูกเดินริมถนนหนูน้อยสองขวบสาหัสความคืบหน้าเหตุรถชนคนเดินริมถนนถนนสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเมื่อวานนี้วงจรปิดจับภาพได้ขณะพ่อแม่ลูกจูงมือกันออกจากร้านจำหน่ายลวดเดินมาบนไหล่ทางเพื่อไปขึ้นรถที่จอดไว้แต่จู่ๆรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรงแรงอัดทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่และลูกชายวัย2ขวบจนร่างลอยตกกระแทกกองยางในส่วนผู้เป็นพ่อรอดบุดวิดโดยเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเร่งการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่เด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามใบหน้าผู้ก่อเหตุคือนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บหน้าผากแตกและยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถและขณะกำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเกิดอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้โดยล่าสุดอาการของแม่ที่โรงพยาบาลลำปางพบว่าขาซ้ายหัก2ท่อนแพทย์เตรียมผ่าตัด2รอบส่วนเด็กชายเติมฝันวัย2ขวบแพทย์เผยว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากมีโอกาสรอดเพียง 5% เท่านั้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
9: สิบ20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
12: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ครับเรากลับมาหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยกลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อในเบรกนี้ครับชั่วโมงที่3แป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงนี้กันแล้วช่วงหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงของเพลงเก่าครับช่วงนี้ก็จะมีเพลงเก่าบ้างต้องบอกว่าไม่เก่าสักเท่าไหร่นะครับเป็นเพลงกลางๆนะครับเก่ากลางบ้างใหม่บ้างสลับผัดเปลี่ยนกันไปแต่ช่วงหน้าเพลงเก่าเต็มชั่วโมงครับ

สำหรับคาบฝังแน่นที่ร้างยากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการนิดนึงบางทีใช้สายยางธรรมดาฉีดฉีดฉีดฉีดครับแรงดันมันไม่พอฉีดไม่สะอาดครับแถมยังต้องลากสายยางวุ่นวายนะครับเวลาลากไม่เท่าไหร่เวลาเก็บวุ่นวายกว่าเดิมอีกเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยขอเสนอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงไม่จกตาครับด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้ไกลฉีดได้แรงเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆมาพร้อมกับ8หัวฉีดในรูปแบบหัวเดียวกันนะในรูปแบบหัวเดียวกันคือคุณหมุนปรับได้ทันทีเลยอยากจะได้หุ่นอยากจะได้หัวฉีดแบบไหนหมุนเอานะไม่ต้องถอดเปลี่ยนให้ยุ่งยากครับอยากจะฉีดโหมดแรงก็หมุนเอาอยากจะฉีดโหมดกระจายก็หมุนเอาอยากจะฉีดโหมดละอองก็หมุนเอาอยากจะฉีดแบบน้ำลดน้ำต้นไม้ก็หมุนได้หรืออยากจะฉีดแบบเป็นโฟมนะเป็นละอองโฟมแบบนี้ก็สามารถฉีดได้แบบล้างรถก็สามารถทำได้นะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแรงทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะครับลูก1หมดเสียบลูกใหม่ต่อได้เลยนะครับแล้วก็เอาลูกเก่าไปชาร์จพอชาร์จหมดก็มาเสียบใหม่ต่อได้แบบโอ้โหทำงานกันได้แบบยาวๆครับยาวๆเขามาพร้อมอุปกรณ์แบบครบชุดครับมีกระเป๋าฮาร์ดเคสมาให้ด้วยนะครับกันกระแทกสะดวกสบายมีสายสะพายมาให้พร้อมเลยนะครับมีกระเป๋าเก็บเป็นสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยใช้งานได้แบบง่ายๆในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์รวมมูลค่ากว่า 1,990 บาทแถมแบตเตอรี่อีก2ก้อนมูลค่า990บาทและวันนี้แถมกระเป๋าเพิ่มแบบฮาร์ดเคสอีก890บาทครับรวมแล้วทั้งหมดก็ 3,000 กว่าบาท 3,870 บาทครับไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายจบแค่ราคานี้ราคาเดียวครับ999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกัน2ปีเต็มนะครับ2ปีเต็มถ้าเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรครับ02-666-0008ย้ำ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงไม่จกตาครับและของมีจำนวนจำกัดนะครับกับโพไซดอน90บาทแรงจบในเครื่องเดียวรีบกันหน่อยเดี๋ยวของจะหมดซะก่อนนะครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่าย

0: พลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

คุณฟังครับในช่วงฤดูแบบนี้มีทั้งแมลงมีทั้งยุงโดยเฉพาะหน้าฝนที่มียุงมาพร้อมกับไข้เลือดออกและโรคมาเรียโรคเท้าช้างอีกต่างหากแล้วก็โรคร้ายแรงอื่นอีกมากมายที่ยุงเป็นพาหะยุงเป็นตัวนำพาหะต่างๆมาสู่ตัวเราครอบครัวลูกพ่อแม่นะครับป้องกันไว้ก่อนเบื้องต้นตอนเรานอนหลับเพราะว่าตอนเรานอนหลับ

เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกตัวถึงแม้ว่าจะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมก็ตามนะบางทีมันมียุงเล็ดลอดเข้าไปตามซอกประตูตามหลืบประตูพวกนี้มันก็ไปฝังตัวอยู่ในห้องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกบางทีเปิดประตูเข้าออกเนี่ยยุงมันเข้าตามไปด้วยนะพอมันไปกัดเข้าเนี่ยนิดเดียวบางทียุงตัวนิดเดียวนะมันมีเชื้อไงมันมีเชื้อนะมันถ้าตัวไหนไม่มีเชื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตัวที่มันมีเชื้อแล้วคุณติดเชื้อนั้นเข้าไปแล้วก็ยุงยากแน่นอนแล้วครับคุณผู้ฟังครับป้องกันเอาไว้ก่อนตอนคุณนอนหลับได้กับมุ้งพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยไม่ต้องผูกหู4ด้านกันยุงกันแมลงครบ360องศารอบด้านเลยแหละครับใช้งานง่ายพับเก็บก็ได้ตัวมุ้งเองผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวครอบที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายๆพับเก็บก็ง่ายๆครับแถมยังน้ำหนักเบาอีกต่างหากพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกสบายครับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคา590บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปกับช็อปปาเนียครับมีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทกันด้วยนะครับหน้าฝนแบบนี้ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้ง

0: ที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ภูมิภาคความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานเลขาแสวงรอความเห็นกฤษฎีกาตีความนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกมาได้อย่างไรซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่จึงมีมตินำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟกกต.ในการรับแรงปะทะในช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่ากกต.ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือกำกับดูแลส่วนเลขาธิการกกต.ทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนทั้งนี้นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่าหากผลประเมินของเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่ระบุว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแค่แข็งเกิดขึ้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหนูน้อย2ขวบที่ถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนเสียชีวิตแล้วส่วนแม่ยังสาหัสด้านผู้ก่อเหตุพร้อมรับผิดชอบแต่ปฏิเสธเมาแล้วขับรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับรถพุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินออกจากร้านกาแฟเพื่อกลับขึ้นรถเมื่อวานนี้จะทำให้แม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เตรียมการผ่าตัดอีก2ครั้งส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 2:00 น.ที่ผ่านมาด้วยสายของวันนี้ทางด้านนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางโดยบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเด็กพร้อมรับผิดชอบและยังปฏิเสธในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อ้างว่าตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติของน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมขอให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องของเมาแล้วขับยังรอผลตรวจเลือดของโรงพยาบาลลำปางซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้ส่วนร่างของน้องเติมฝันทางพ่อและญาติอยู่ระหว่างทำเอกสารและเตรียมนำออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายของวันนี้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: เ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถม

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
7: Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

จัดไปในช่วงเพลงเก่าครับอีก1ชั่วโมงสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับปิดเบรกนี้ด้วยเพลงเก่ายาวๆกันไปครับเราย้อนกลับมาฟังเพลงเก่าๆกันบ้างหลังจากที่อัปเดตเพลงใหม่กันไป 2-3 ชั่วโมงกันแล้วนะครับในชั่วโมงนี้หลังข่าวเรากลับมาเจอกันในช่วงเพลงเก่าครับ2วันนี้เราก็จะได้ฟังเพลงเก่ากันแบบยาวๆเต็มอิ่มกันสักหน่อยนะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนตอนนี้เพิ่มได้นะครับแล้วคุณก็จะได้ฟังมันด้วยผ่านทางอินบ็อกซ์ที่ Facebook อสมทหรือแฟนเพจอสมทนะครับคุณสามารถเลือกเพลงเข้ามาได้ยังอยู่ด้วยกันเสมอเหมือนเดิมก่อนที่จะไปพักรับประทานอาหารกลางวันครับ MCOT Radio Network OC คงอยู่เป็นเพื่อนคุณในช่วงนี้ก่อนที่จะไปทานข้าวเที่ยงครับ

ช่วงนี้ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันสักหน่อยครับคุณฟังสำหรับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ปลูกไร่ทำไร่ทำสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านหลังบ้านหรือเพาะต้นไม้เอาไว้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณปลูกอะไรแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์จากธรรมชาตินะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบจากธรรมชาติถึง25ชนิดที่ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้ก็ง่ายมากๆครับใช้ดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมในพื้นที่ขนาด 5-7 ไร่ได้เลยครับคุณฟังแค่นี้เองดินของคุณก็กลับมาร่วนซุยสามารถไถพรวนเพาะปลูกได้พืชผักผลไม้งดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาผลผลิตไม่ดีนะครับหรือว่าดินแข็งดินกระด้างลองใช้ดินเน่าตัวนี้ดูครับโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมานอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้ท่านใช้ในราคาเพียงแค่699บาทครับ699บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990ย้ำเบอร์กันอีกครั้งนึงนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปกับช็อปมาเนียกันได้เลยนะครับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ทำไร่ทำสวนอยู่เหมาะมากๆเลยแหละครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือน

0: แล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: นร้ายไม่ทราบจำนวนบุกจับรปภ.มัดก่อนวางบึ้มโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายอนุทินชูวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพและความมั่นคงที่จับต้องได้จริงสอทหนุนรัฐทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองช่วยคนเปราะบางจริงแผ่นดินไหว 7.8 ในฟิลิปปินส์เสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกมากกว่า400คนขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวทั้งอิหร่านและคิวบาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุป่วนใต้อีกแล้วครับล่าสุดที่ยะลาเช้าที่ผ่านมามีเหตุลอบระเบิดหน้าโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนที่ปัตตานีกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจคนร้ายบุกเข้าไปจับรปภ.และลอบระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองจิกเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้พกอาวุธปืนบุกเข้ามาจับรปภ.โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้าออกหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นคนร้ายครับได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวม3จุดก่อนที่จะล่าถอยแล้วก็กดระเบิด3ลูกเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายซึ่งเช้านี้ครับตำรวจและทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาทั้งนี้เหตุลอบระเบิดโรงไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับโดยคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอน 8:28 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องซุดไว้ในท่อน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลตำบลบาลออำเภอรามันของยะลาเมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดครับทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็ถูกแรงระเบิดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายชาวบ้านบาดเจ็บไป1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่ายะลาและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นการด่วนครับกำชับให้ระมัดระวังการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ค่ะมีภารกิจยังอยู่ที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสรุปสาระสำคัญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งความแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทางนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นผสานผลประโยชน์ของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงสร้าง ความไว้วางใจเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกยังย้ำด้วยค่ะว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยจะเร่งส่งเสริมบูรณาการเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติด้านกายภาพดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลค่ะอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ในการเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ว่าจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนทั้งเสถียรภาพความเชื่อมโยงความไว้วางใจและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้งสองประเทศกำลังสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้ใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้ว่าไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
0: หนุนรัฐทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองตรงจุดช่วยคนเปราะบางจริงและก็ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการรีสกิลและก็อัพสกิลครับเป็นการเปิดเผยโดยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่สอทอเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้สวัสดิการรัฐไปถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงของครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบครับการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจะต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวครับพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเห็นว่านอกจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานรีสกิลและอัพสกิลการสร้างอาชีพใหม่แล้วก็การเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีความต้องการกำลังคนเป้าหมายระยะยาวของไทยไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแต่ควรเป็นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอทอเชื่อว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครับหากดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะมีการขยายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใน4แพลตฟอร์มหลักด้วยการมีทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food รวมไปถึง Robinhood ด้วยนะคะเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเลือกจากแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มได้ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นทั้งนี้การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อาศัยในเขตเมืองค่ะผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่ไม่สะดวกในการออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะได้สะดวกในการซื้อผ่านทางบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับ Shopee Food ค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำลดค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าอาหารค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่าจะส่งด้วยส่วนไลน์แมนค่ะรวบรวมร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถใส่โค้ด LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนทาง Grab Food ค่ะก็มีแคมเปญสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสโดยการลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมได้รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับ Robinhood ค่ะก็มอบสิทธิประโยชน์ในส่วนลดค่าอาหารค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งความร่วมมือของภาครัฐรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง4รายก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของกกต.กันบ้างครับวันนี้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีขณะที่ประธานกกต.เองออกมาเปิดเผยขั้นตอนการประเมินผลงานของเลขาแสวงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเตรียมสถานที่รับร่างอาจารย์หมอต้นนะคะที่ถูกนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนเสียชีวิตค่ะที่ศาลาบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะแพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหลังถูกชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่เดินทางออกกำลังกายบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะบรรยากาศที่วัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติเดินทางมาถึงล่วงหน้าก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณเพื่อรอรับร่างกลับจากอุบลราชธานี ค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษวันนี้ขบวนก็เคลื่อนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมื่อ5:00ที่ผ่านมาค่ะมาที่วัดก้านเหลืองประมาณ3:00และจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึง11มิถุนายนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12มิถุนายนนะคะท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรรวมข้อหายาเสพติดด้วยซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนนะคะรวมทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันแล้วก็ยังมีการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหาด้วยรวมถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด11ข้อกล่าวหาค่ะ
0: ญาติน้องเติมฝันวัย2ขวบเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีนผีเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีด้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มครับอ้างมีโรคประจำตัวและบอกไม่ได้ตั้งใจจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับรถกระบะซึ่งมีนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่รถเก๋งจะถลายตามแรงอัดไปชน3พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปที่รถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมใกล้กับร้านกาแฟแรงชนทำให้ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลไปถึง15เมตรจนคุณเมย์ผู้เป็นแม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์เตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย2ขวบที่แม่เดินจูงมานั้นครับเสียชีวิตเมื่อ 2:25 นาทีที่ผ่านมาส่วนพ่อรอดบุดวิดแต่ด้วยความรีบไปช่วยลูกนะครับคุณพ่อหกล้มเข่าแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงหวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับล่าสุดที่สภ.เมืองลำปางได้เดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเดินทางมาที่สภ.เมืองลำปางพูดคุยเพียงสั้นๆว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มนะครับและขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติน้องเติมฝันเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชผู้ก่อเหตุขณะที่นายเอี่ยวเสื้อดำนายจ้างของแม่พ่อของน้องเติมฝันเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลเนื่องจากนายเดชไม่ยอมรับว่ามีการดื่มสุรามานะครับแต่ว่าอย่างก็ตามในทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือดครับ
1: กกต.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.ถือฤกษ์วันที่เวลา 8:09 นะคะในวันนี้ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมที่บริเวณศาลพระพรหมศูนย์ราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นปารินทร์พร้อมด้วยนายทิติเชษฐ์นุชนาถนายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยนายอนันต์สุวรรณรัตน์พร้อมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะในก่อนเข้าสู่พิธีค่ะก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์สำนักงานกกต.ได้เปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนเข้าแสดงความยินดีนะคะโดยมีบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานของกกต.และสำนักงานกกต.เนื่องจากโอกาสสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งประธานกกต.ก็มีการกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงด้วยนะคะที่ระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวนั้นรั่วไปได้อย่างไรว่ามีการประเมินการทำงานค่ะซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ที่ทำหน้าที่อยู่ก็มีมตินำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนัก ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นค่ะพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างก็มีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปชี้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายแสวงอาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.ปฏิเสธนะคะและกล่าวว่ากกต.ทำงานรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักคือการกำกับดูแลส่วนเลขากกต.ค่ะทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ว่าจะผลักดันไม่ว่าเราจะผลักให้ทำหน้าที่แทนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการผลักให้ทำหน้าที่แทนทั้งนี้มีการปฏิเสธด้วยค่ะว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องกลับไปหลายเที่ยวนะครับย้ำว่ายาไม่ขาดแคลนและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทรเลยนะครับ02-956-2500ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาที่ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์นะครับ02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรัฐบาลนะคะก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะประจำปี2569จับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายขจัดความรุนแรงการบูลลี่รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงให้ไร้รอยต่อโดยมีการประสานระบบแจ้งเหตุ24ชั่วโมงเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุดค่ะแล้วก็ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายบูรณาการการทำงานร่วมกัน านในระดับพื้นที่หน่วยงานสถานศึกษาพม.จังหวัดและท้องถิ่นนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยคัดกรองเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กทั้งครอบครัวชุมชนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นเซฟโซนอย่างแท้จริงโดยเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะต้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
0: รวบโจรควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออ้างเงินไปนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบกู้มาให้เมียคลอดลูกนะครับคนร้ายแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแล้วก็แมสอำพรางใบหน้าบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา2ในเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี5ของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังก็ได้เงินสดไปประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สะเดาครับร่วมกันลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายโดยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายก็พบว่าช่วงตี3ครับคนร้ายได้ขับรถออกมาจากบ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในเมืองสะเดาแล้วก็ขับรถวนเวียนตามร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดาอยู่หลายรอบก่อนที่จะมาก่อเหตุที่สาขาสะเดา2จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีแล้วก็ตามหาตัวจนเจอแล้วก็จับกุมได้เมื่อคืนนี้ครับคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแวซอนและดือราแมอายุ21ปีหรือว่าซันภูมิลำเนาอยู่ที่สะเดาสงขลานั่นแหละครับจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2จากการสอบสวนนายแวซอและรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงเพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาทเพราะว่าถูกเจ้าหนี้นะครับขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงินไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ9เดือนก่อนคืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก็ได้เงินมา 3-4,000 บาทยืนยันว่าทำคนเดียวภรรยาพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยครับ
1: เกิดเหตุค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะอุบัติเหตุบนถนนเดินข้ามถนนไปดูค่ะมีคนถูกกระบะชนซ้ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกติดอยู่ใต้ท้องรถโดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยค่ะได้กำลังให้การช่วยเหลือชีวิตคนเจ็บซึ่งคนเจ็บคนนี้ข้ามไปดูอุบัติเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ถนนนครปากพนังปากทางเข้าบ้านคันธงตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นโดยรถกระบะชนเข้ากันกับคนที่มามุงดูเหตุการณ์จนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีรถเครนของบริษัทบ้านโอมเครนมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยใช้รถเครนนั้นยกกระบะที่กำลังทับร่างคนเจ็บจนสามารถช่วยออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ก่อนเคลื่อนร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ของไทมุงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ชาวบ้านก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณเครนบ้านโอมค่ะที่มาเจอเหตุการณ์แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้จนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายบาดเจ็บอีกกว่า400คนครับขณะที่มีรายงานแผ่นดินไหวในอิหร่านและก็คิวบาเพิ่มเติมโดรนล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายหนักของอาคารบ้านเรือนหลายสิบหลังที่พังถล่มจากเมืองเจเนอเรลซานโตสที่มีประชากรกว่า 700,000 คนบนเกาะบินนาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว 7.8 เมื่อวานนี้ครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์รอบ36ปียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายส่วนใหญ่เกิดจากเศษซากอาคารพังถล่มใส่แล้วก็ดินโคลนถล่มทับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า400คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย12คนแถมด้วยแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ตามมาอีกกว่า200ครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิถูกยกเลิกหลังเกิดแผ่นดินไหวราวๆ6ชั่วโมงครับโดยมีแรงงานสึนามิขนาดเล็กใน3ประเทศก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นสูงสุด1เมตร48เซนติเมตรที่จังหวัด ซารังกานีของฟิลิปปินส์ยังไม่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพอดีก็ทำให้นักเรียนและครูจำนวนมากที่กำลังร่วมพิธีหน้าเสาธงตามโรงเรียนต่างๆวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลโชคดีที่ไม่มีแรงงานเด็กเสียชีวิตนะครับมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ตื่นตกใจเท่านั้นขณะเดียวกันมีแรงงานแผ่นดินไหวอีก2จุดครับก็คือแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.1 ที่คิวบาเบื้องต้นไม่มีความเสียหายไม่มีการเตือนสึนามิมีเพียงตึกในกรุงฮาวานาสั่นไหวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่โฮมอสกันและก็เคอร์มานทางภาคใต้ของอิหร่านเช้าที่ผ่านมาแต่เวลาท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถนะเทนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์M-POT Radio Network.

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์022016000
0: M-Cut Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cut Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
3: Urban Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไลฟ์นะครับก็เจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันทร์สิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีสวัสดีครับคุณชลทิศครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีระเดชผู้ฟังทุกท่านครับ FM 107ไม่เกินสปท. อุบลราชธานีนะครับนำข่าวเข้ามาฝากผู้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับกับเรา2คนคุณฟังผ่านทาง FM 107นะครับทรานซิสเตอร์นี้นะครับก็สามารถติดตามเราได้รัศมีร่วม100กว่ากิโลได้อยู่นะครับแต่คุณฟังที่ผ่านทาง Facebook ไลฟ์นี้ได้ทั่วโลกเลยนะครับFC เราอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ยังฟังเราอยู่นะนะครับสามารถติดตามเราได้เช่นเดียวกันนะครับเจอคุณฟังวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับเมื่อวานนี้ผมติดประชุมนะครับกะว่าจะขับรถมาให้ทันรายการสรุปแล้วไม่ทันครับครับคุณเดชก็เลยใช้เดี่ยวไปนะครับซึ่งรายงานก่อนเมื่อวานนี้นะครับผมประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในชุดอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็มีการแต่งตั้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นแหละรวมถึงสถานีตำรวจภูธรนะครับและก็ทางอัยการและก็หน่วยงานต่างๆนะครับเมื่อวานนี้เยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะเป็นประธานเมื่อวานนี้บังเอิญท่านติดภารกิจนะครับก็เลยมอบให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานแทนนะครับซึ่งสาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังการระมัดระวังในเรื่องของบุคคลที่สุขภาพจิตไม่ปกตินะครับซึ่งประเด็นนี้มันจะเชื่อมโยงกับยาเสพติดด้วยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะมีจิตไม่ปกตินี้นะครับส่วนมากจะเสพยามาก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็คือในเรื่องของบางทีครอบครัวก็ไม่พยายามเปิดเผยไม่อยากให้ลูกตัวเองหรือพูดง่ายๆไม่อยากให้ลูกตัวเองอยู่ในกลุ่มบำบัดสุขภาพทางจิตนะครับก็เกรงว่าชาวบ้านจะมองอย่างโน้นอย่างนี้ก็เลยในส่วนหนึ่งก็ยังไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการที่จะดึงคนเหล่านี้นะครับเข้าสู่การบำบัดนะครับแต่สิ่งที่ทำได้ที่คุยกันเมื่อวานนี้นะครับไปภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ระบุนะครับมันมีเยื่อบางๆกั้นอยู่นะครับระหว่างผู้ป่วยกับผู้เสพพูดง่ายๆคือถ้าผู้เสพคือกฎหมายทุกวันนี้เขาบอกว่าผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยนะครับแต่บังเอิญว่าผู้ป่วยนี้นะครับมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดที่จะส่งผลเสียกับชุมชนต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชุมชนนะครับอันนี้ที่คุยกันคืออันนี้สามารถแยกออกมาได้เลยนะครับสามารถแยกตัวออกมาได้เลยถ้ากรณีลักษณะเช่นนี้ถ้าพูดง่ายๆคือเสพยาแล้วอาละวาดนะครับอันนี้สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับมันก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ปกครองนี่แหละเป็นคนแจ้งเข้ามาที่สถานีตำรวจ191อย่างนี้นะครับตอนแรกตอนแจ้งก็ระบุว่าจะทำร้ายร่างกายจะอาละวาดจะเผาบ้านจะทำโน่นทำนี่นะครับพอตำรวจไปถึงนะครับผู้ป่วยเงียบเหมือนคนปกติเลยทีนี้นะครับมันก็เลยเป็นข้อโต้แย้งว่าจะทำยังไงกับประเด็นกับเคสลักษณะนี้นะครับมันก็มีก็ได้แค่ไปตักเตือนนะครับเดี๋ยวไม่นานเขาก็อาละวาดอีกอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่คณะทำงานนะครับคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตก็คุยกันอยู่ในประเด็นนี้นะครับแต่ที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่ผมได้นำเสนอนะครับเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนนะครับถึงการแจ้งถ้าพบเหตุดังกล่าวถ้าพบบุคลาอุปนิสัยดังกล่าวนะครับอย่างเช่นเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนนะครับพูดคนเดียวเดินวกไปวนมาอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเข้าข่ายสุขภาพจิตนะครับอันนี้จริงปัญหาไม่ค่อยมีผลกระทบกับในเชิงสังคมนะครับแต่กลุ่มที่มีผลกระทบเชิงสังคมคือกลุ่มที่เสพยาแล้วจิตฟั่นเฟือนครับอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าก็เป็นเคสอย่างที่หลายๆคนได้รับทราบกันนะครับพอเสพเข้าไปแล้วนะครับยาเสพติดมันก็ไปควบคุมจิตใจมันทำให้ความคิดของคนที่เสพยานะครับผิดมนุษย์มนานะครับก็มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายร่างกายทำร้ายทรัพย์สินก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นถ้าหากชุมชนไหนนะครับเจอบุคคลที่มีลักษณะนะครับ พูดง่ายๆคือไม่ปกติแหละสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับแล้วก็การแจ้งนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายด่วน13ของกรมสุขภาพจิตเนี่ยบางคนผมเองก็ยังจำไม่ได้ในที่ประชุมก็ยังจำไม่ได้นะครับ131323อันนี้คือสายด่วนนะครับซึ่งบางทีอาจจะจำไม่ได้นะครับถ้าหากไปพบเห็นบุคคลที่คิดว่าไม่ปกติทางจิตนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่อันหนึ่งนะครับที่มันจะเชื่อมโยงได้ง่ายในการแจ้งข้อมูลก็คือ191นะครับ191ก็แจ้งมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ191นี้เขาจะประสานไปยังทางศูนย์สุขภาพจิตนะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราคุยกันหลักๆนะครับในการร่วมกันแก้ปัญหานะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าหน่วยงานที่ไปประชุมนั้นนะครับก็เหมือนว่าจะฝากเนื้อหาให้กับฝ่ายสื่อมวลชนนะครับที่จะดูแลในเรื่องของบอกกล่าวลักษณะนี้นะครับผมก็เลยมีแนะนำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิงรุกคืออะไรนะครับหน่วยงานที่ทำงานทุกไม่ใช่เฉพาะคณะทำงานชุดนี้ทุกหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการนะครับถ้าอยากให้สื่อมวลชนเราจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรนะครับก็ขอให้เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับไม่ใช่แจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์แจ้งหนังสือไปแล้วก็หายไปเลยนะครับอย่างที่รายการของเรานี้นะครับผมก็เสนอแน่นะครับว่าถ้าหากท่านมีปัญหาเหล่านี้นะครับทางรายการทางกสมทเราหรือช่องทางอื่นๆก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับแต่ท่านต้องมามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ที่ส่งข่าวมาบางทีก็ถึงเราบ้างไม่ถึงเราบ้างไม่รู้ส่งไปไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรับนะครับผมก็เลยกระตุ้นตรงนี้นะครับทุกหน่วยงานจะต้องผลักดันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวรูทีนเขาเรียกเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ธรรมดาปกติการที่สื่อมวลชนจะให้ความสนใจหรือแม้ว่ากระทั่งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนี่มันก็น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐของหน่วยงานนั้นก็ยังน้อยอยู่อีกมันก็ยิ่งจะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับดังนั้นคือการทำงานที่จะช่วยสื่อมวลชนได้ก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรนี้จะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยนะครับอยากประชาสัมพันธ์อะไรนะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งก็มีหลายช่องทางเมื่อวานนี้ก็มีทางประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็สวทก็ไปด้วยนะครับก็เลยแจ้งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็คือพูดง่ายคือก็ต้องเข้าใจในระบบประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเวลาประชุมเรามีตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชุมกันปีละครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับพอให้ข้อมูลเสร็จก็พยายามที่จะโยนคล้ายๆว่าโยนความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์มาให้สื่อมวลชนเลยนะครับซึ่งตามหลักการวิธีการนั้นตามหลักการทั่วไปมันอาจจะใช่นะครับแต่วิธีการมันจะได้ผลหรือไม่นะอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะมีตอบโจทย์ได้นะครับแต่ถ้าหากเราประชาสัมพันธ์เชิงรับนะครับอย่างเช่นมีกิจกรรมอะไรเดือน2เดือน3เดือนสามารถที่จะหาช่องทางการสื่อสารได้นะครับโดยเฉพาะช่องทางทางสื่อหลักอย่างนี้นะครับวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็ต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่บอกมาประชุมครั้งเดียวบอกครั้งเดียวก็อยากให้เราทำให้ทั้งเดือนทั้งปีมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นหน่วยงานรัฐก็จะต้องกระตุ้นตัวเองก็จะต้องสร้างบทบาทตัวเองในการประชาสัมพันธ์ให้เราประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับมันเหมือนกับการอบรมในตัวเลยนะเมื่อวานนี้ทุกหน่วยงานก็ฟังก็คือ
0: ก็ยกตัวอย่างนะคุณชลทิศผมก็พูดถึงเขาพูดถึงกันเยอะไอ้ฟุตบอลอาวุโสโลกเนี่ยนะฮะคือแข่งไปแล้วแล้วคนเพิ่งมารู้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ว่าอุ้ยข่อยคือโบโฮนะฮะ
1: ทำไมไปทำอะไรที่ไม่รู้
0: นะครับเพราะว่าข่าวโพสต์ใครโพสต์มันนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็โพสต์เพจส่วนตัว
1: ครับประเด็นลักษณะนี้นะครับเบอร์เดทบางทีเนาะก็เข้าใจอารมณ์คนโพสต์บางทีตัวเองไม่รู้จริงๆแต่อยากจะดูนะครับก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะทุกวันนี้การสื่อสารมันเยอะ

0: ก็โอเคก็รับรู้กันไปถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันไปอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับซึ่งก็อาจจะน้อยจริงๆนั่นแหละแต่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับรายการเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้อย่างนี้ทางสื่อหลักเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์เกือบหมดนะครับแต่บางทีว่าสื่อโซเชียลมันเยอะมากและก็การติดตามข่าวในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันช่องทางน่ะพูดง่ายๆนะครับบางคนก็ไปติดไม่ได้เป็นไม่ได้ติดตามเพจอสมทเราอย่างนี้ก็อาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ติดตามเพจต่างๆก็อาจจะไม่รู้นะครับก็อาจจะอยู่ในวงกลุ่มตัวเองนี่ก็เลยมันก็เลยทำให้การประชาสัมพันธ์บางจุดก็มองได้นะครับว่ามันอ่อนแต่บางจุดก็ต้องปรับผู้รับสารด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเยอะมากไม่รู้อยู่ช่องไหนอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเรามีความสนใจบ้างถ้าสนใจเรื่องอะไรก็ลองศึกษาดูนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่อย่างนั้นคือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆนะครับผู้จัดเองจะต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ให้เขาไปหาตามยถากรรมมันก็ไม่ไหวนะครับอย่างเช่นจริงๆพวกเรานี้เราก็หาเองนะนะครับสื่อมวลชนเราก็หาเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะรอรับจากหน่วยงานเอามาให้ทั้งหมดบางทีเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องค้นหาแล้วก็มาบอกต่ออย่างนี้นะครับดังนั้นก็ปากถึงหน่วยงานต่างๆนะครับที่มองว่าการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญนะครับท่านก็ต้องทำตัวเองให้มีความสำคัญกับสื่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำหนังสือไปไม่รู้ทำไปไหนบ้างแล้วก็ไปไม่รู้ไปตกอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วก็บอกว่าได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์เชิงรับคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันถึงเขาแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาได้ประชาสัมพันธ์ให้หรือไม่อย่างนี้นะนะครับดังนั้นการประสานงานโดยตรงนะครับอย่างรู้จักกันแล้วนะครับรู้แล้วช่องทางรู้แล้วก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับเมื่อวานผมก็บอกผมก็ชี้ช่องในการประชาสัมพันธ์นะพูดง่ายๆนะครับก็ต้องตรงไปกับหน่วยงานกับองค์กรกับแหล่งสำนักข่าวต่างๆให้ได้ถ้าคุณได้ก็คือคุณก็ได้เปรียบนะครับไม่ใช่มานั่งบ่นอยู่ตัวเองว่าไม่ประชาสัมพันธ์ให้เลยไม่รู้ส่งไปแล้วก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อ้าวแล้วที่ส่งไปเนี่ยเขาถึงมือเขาหรือไม่สื่อต่างๆนะครับและคุณมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรสื่อมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับและช่องทางที่สำคัญช่องทางที่ส่งไปนั้นถึงเขาจริงหรือไม่อะไรอย่างนี้นะมันมีตัวแปรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นแผนประชาสัมพันธ์นี้มันจะต้องชัดเจนนะครับถ้ามีช่องทางแล้วคุณก็ต้องรีบคว้ารีบเอาผลงานของคุณนะครับมาผ่านสื่อโดยที่เราก็พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการสื่อไปยังพี่น้องประชาชนได้นะครับครับเมื่อวานผมคุยกันเกือบ10นาทีนะครับเมื่อรวมเจ้าที่ฝ่ายประชาพันธ์เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งจริงๆคณะกรรมการนี้มีระดับชาติด้วยนะมันจะเหมือนกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ผมเป็นกรรมการอยู่แต่นี้เขาจะมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติที่มีนายรัฐมนตรีเป็นประธานเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเขาจะตั้งในระดับจังหวัดทุกจังหวัดนะครับมันจะแตกต่างกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ตั้งคณะกรรมการตามเขตสุขภาพนะครับและเขาก็มีกคป.นี่แหละนะครับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นคณะทำงานแทนอีกทางหนึ่งในพื้นที่นะครับก็ฝากหน่วยงานต่างๆนะครับที่อยากจะให้เราประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับส่งข่าวให้ตรงๆหน่อยนะครับรู้จักองค์กรไหนบ้างเป็นสื่อก็ดีลตรงเลยนะครับไม่ใช่หวานทีเดียวแล้วก็บอกลงเพจตัวเองแล้วก็บอกว่าให้ไปเอาอยู่ในเพจให้ไปเอาข่าวอยู่ในเพจอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับแหล่งข่าวสักนิดหนึ่งนะครับให้ความสำคัญกับสำนักข่าวสักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มีความภูมิใจอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่นะครับอันนี้คือเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับไม่ใช่ไปโยนเข้าในกล่องกลุ่มไลน์แล้วก็บอกว่าประชาสัมพันธ์แล้วนะครับอันนี้มันเป็นประชาสัมพันธ์เชิงรับที่บางทีเขาก็ไม่เห็นผมเองก็ไม่ได้เห็นครับผมก็ติดตามอยู่พยายามติดตามหาข่าวตามช่องไลน์ต่างๆแต่บางทีว่าวันนั้นช่วงนั้นเราไม่ได้เข้าไปดูในกลุ่มไลน์ซึ่งจริงๆกิจกรรมนั้นก็อาจจะต้องก่อนภายในวันนี้พอเราไปดูเอามันเลยไปแล้วอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นเชิญชวนคนไปร่วมงานพอเราไปเห็นเอ้ามันหมดเขตไปแล้วอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่ทันการ
1: ใช่ใช่
0: ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นมันก็ต้องเชิงรุกนะครับต้องเข้าถึงให้ได้และคุณต้องมีเครือข่ายสื่อในมือมีชื่อมีสำนักข่าวมีเพื่อนเป็นสื่อนะพูดง่ายๆคุณก็จะได้เปลี่ยนนะครับ
1: คือ

0: จะบอกว่าข่าวโดยทั่วไปเราก็อันนี้เราถือว่าเราบ่นใช่ไหมครับ อันนี้ให้ทางภาคเอกชน
1: อบรมออนไลน์
0: ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆเข้าใจคือสื่อใหญ่เขามีงานของเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วส่วนใหญ่สื่อใหญ่เนี่ยทีมข่าวเขาจะตามนายมีระดับผู้คนสำคัญไปมาที่ไหนเนี่ยคือสื่อเขาจะไปตามนั้นตามเขาเรียกอะไรสเกจด่วนตามตารางตามกำหนดการซึ่งบางทีมันไปชนกันกับห่วงเวลาที่ท่านจัดงานอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ต้องแจ้งล่วงหน้าเขานิดนึงเขาจะได้แบ่งทีมแบ่งทีมไปทำข่าวไปอะไรอย่างเงี้ยข่าวท่านจะได้ออกของพวกนี้ฟรีนะครับบอกไว้ก่อนฟรีไม่ได้เสียตังค
1: ์ก็คือจริงๆก็พูดง่ายๆคือคุณต้องสร้างความพร้อมในการที่เขาจะนำข่าวของคุณไปเผยแพร่ต่อให้ได้ง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นหน่วยงานทำกิจกรรมน่ะคุณก็จะต้องมีทีมงานคือพูดง่ายๆคือเขียนข่าวเบื้องต้นให้เราด้วยนะครับก็คือเอาโครงการนั่นแหละมาเขียนข่าวสั้นๆและก็อย่างถ่ายภาพมาประกอบนะครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์มี 3-4 ภาพมาแล้วก็ส่งข่าวมาก็ส่งต่อนะครับส่วนแฟนเพจต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือไม่อยากให้โยนโครงการมาให้และข่าวเองเขียนได้นะครับแต่เขาจะมีเวลาเขียนให้ไหมก็คือถ้ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นร้อนเชิงสังคมไม่ต้องห่วงเราก็ตามเองโดยเฉพาะข่าวเชิงลบนะคุณไม่ต้องมาส่งให้เขาหรอกก็ทำเองนะครับแต่ข่าวเชิงบวกเนี่ยคุณจะต้องอำนวยความสะดวกให้เราบ้างเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่ข่าวได้ออกอากาศได้เผยแพร่ได้มากที่สุดซึ่งเปรียบเทียบแล้วก็คือถ้าสมมติว่าหน่วยงานไหนทำเชิญเราไปทำข่าวแล้วบังเอิญประเด็นก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ประเด็นเชิงทับกลมเท่าไหร่เหมือนเป็นข่าว PR ประชาพันธ์หน่วยงานธรรมดาแล้วก็เขียนแต่ส่งโครงการมาให้เรานะครับแล้วทีนี้นะครับโอกาสที่เขาจะเขียนข่าวจริงๆนะก็คือพูดง่ายๆนะโอกาสที่คนจะตกข่าวไม่ถูกรับเสนอเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากแต่เมื่อไหร่ประเด็นอาจจะไม่โดดเท่าไหร่ก็มีคนอำนวยความสะดวกให้เขียนข่าวแล้วก็เราก็มารีไลท์และก็เอาภาพลงอันนี
0: ้
1: คุณมีโอกาสได้ประชามพันต่อได้สูงมากนะครับอย่างน้อยก็เพจต่างๆที่เขามาเขาก็จะอัพข่าวให้อย่างนี้จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าข่าวต่างๆนี้แต่ละวันมันต้องชิงเขาเรียกชิงพื้นที่ข่าวกันนะครับยิ่งวันไหนถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่เราเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ตกข่าวไปเลยนะครับก็คือคุณก็ไม่สามารถที่จะชิงพื้นที่ข่าวได้นะครับดังนั้นในเรื่องราวต่างๆนี้มันจะต้องในโลกยุคปัจจุบันแล้วนะครับคุณไม่ต้องขับรถมาส่งข่าวให้เราหรอกนะครับไลน์ก็มีเมลก็มีโทรศัพท์ก็มีนะครับแจ้งมาเลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับดังนั้นหน่วยงานต่างๆต้องแอคชั่นตัวเองนะครับต้องแอคทีฟตัวเองจะต้องมีใจในงานประชาพันธ์นะครับในเชิงบวกด้วยในเชิงรุกด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวประชาพันธ์นั้นได้ออกสู่เผยแพร่กับพี่น้องประชาชนนะครับโอ้โหนะครับเอาเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนี่นะครับเป็นการเล่าให้ฟังนะครับก็คือจริงๆแล้วคือที่ไปทุกครั้งน่ะหน่วยงานจะตั้งความหวังกับสื่อมวลชนมากจะต้องเป็นกระบอกเสียงโน่นนี่นั่นนะครับแต่บางทีเราอยากจะได้ประเด็นข่าวนะอยากจะได้ข่าวนั้นแล้วบางทีเราไม่ได้ณเวลานั้นแล้วข่าวอื่นมาทีนี้ก็ไปเลยทีนี
0: ้
1: นะครับดังนั้นการประชาพันธ์เชิงรุกนี่จะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานที่มีที่ทำงานเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่การสร้างข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้การรับรู้นะครับต้องรีบต้องมีทีมทำงานขึ้นนะครับเพื่อที่จะชิงพื้นที่ข่าวและก็เราก็จะได้เนื้อหาต่างๆจะได้ออกสู่ประชาชนได้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดครับ
0: แล้วบอกช่องทางการติดต่อข่าวก็คือไอ้ตรงไหนครับเรามีกลุ่มไลน์สื่อมวลชนอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่มีเยอะมากกลุ่มไลน์สื่อมวลชนจริงๆก็เกือบทุกกลุ่ม
0: โยนข่าวไปคือไปแอดไลน์หรือพอเขาไปตรงนั้นเนี่ยสื่อเขาเห็นหมดแหละแล้วเขาจะออกไปทำข่าวเอง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คืออันนี้โยนเข้าไปก็โอเคในกรณีนี้แต่ถ้ามันเป็นข่าวเร่งด่วนนะกับรู้จักเพื่อนก็เข้าไลน์ส่วนตัวเขาจะได้ง่ายเพราะว่ากลุ่มนี้โอ้โหผมก็ต้องอย่าพูดบอกกว่านั้นนะคิดดูกลุ่มไลน์ผม170กว่ากลุ่มนะ
0: ครับ
1: แล้วผมจะดูหมดไปแต่ละวันอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นปัญหา
0: ใช่
1: ก็เลย

0: ก็ต้องหาวิธีช่องทางในการที่ชิงพื้นที่ข่าวในให้กับแต่ละสำนักนะครับคือพูดง่ายคือข่าวเราให้อยู่ข้างหน้าลำดับต้นๆของแต่ละสำนักข่าวคุณก็จะได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากปากกันไว้นะครับ
1: แต่มันมีอีกมุมนึงนะคุณชลทิศถ้าเพจไหนนี่มียอดผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะยุคใหม่ละ
0: ครับ
1: คือเขาแค่โพสต์หน้าเพจเขาคนก็เห็นหมดแล้ว
0: อ
1: ันนี้เราก็ต้องยอมนะมันเป็นเรื่องใหม่หมายถึงว่าแต่คุณจะได้แค่กลุ่มเพื่อนคุณไงก็มันจะมีกลุ่มอื่นๆอีกนะเพราะว่าคือมันบางผมไม่รู้ละระบบเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเห็นแบบกระจายไหม ยกเว้นคือเห็นในกลุ่มที่เป็นเพื่อนกันก่อนนะฮะแล้วที่ไม่ใช่เพื่อนอาจจะไปกดไลค์คนที่เป็นเพื่อนกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเพจนี้เนี่ยถึงจะได้เห็นนะครับอันนี้มันเป็นการแบบลิมิตนะเพื่อไม่ให้ไอหน้าฟีดมันลกมันลกเกินไปนะครับอันนี้อีกช่องอีกวิธีหนึ่ง
0: ครับและก็การเข้าถึงที่จะฝากข่าวพูดง่ายๆคือฝากข่าวให้เพจต่างๆที่เขาลงนะครับคุณก็ดูว่าเพจไหนคิดว่ามีผู้ติดตามเยอะหรือให้ความสำคัญกับงานข่าวสาธารณะในจังหวัดบนคุณก็เข้าไปอินบ็อกซ์เขาแค่นั้นนะครับเข้าไปอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งข่าวให้เขาผมเชื่อว่าเขาก็มีแอดมินคอยมอนิเตอร์อยู
1: ่
0: นะครับอันนี้มันก็ได้เช่นเดียวกันก็เป็นช่องทางหนึ่งที
1: ่
0: ทำให้ข่าวของคุณได้ถึงเขาจริง
1: ๆ
0: อันหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ฝากไว้ช่องทางทุกวันนี้มันจะต้องก็เรียกอะไรมันจะต้องตามเทคโนโลยีทุกวันนี้ให้ทันนะครับตาม AI ให้ทันพูดง่ายถ้าคุณนั่งนิ่งอยู่เฉยๆนะครับคอยแต่ส่งจดหมายคอยแต่ตรวจทานพิมพ์ข่าวตรวจทานแล้วก็ส่งไปรษณีย์โอ้แม่เจ้านะครับเอาไปถึงดาวอังคารแล้วนะครับดังนั้นการทำพีอาร์ทุกวันนี้มันจะต้องทันเหตุการณ์ด้วยนะครับเอาเชื่อว่าทุกคนหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงการทำงานกับประชาชนนะจะต้องรุกในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็ฝากไว้เหลือเวลา4นาที5นาทีนะครับเอาอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวที่ถือว่าท่านที่ทำอาชีพคุณครูนะครับข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของคนที่ทำอาชีพครูนะครับโดยทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับรางวัลแห่งเกียรติยศของความเป็นครูของจังหวัดอุบลนะอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดอุบลซึ่งเขาก็มีทั่วประเทศนั่นแหละนะครับขอเชิญชวนเสนอชื่อครูนะครับโครงการนี้คุณครูคนที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพไม่มีสิทธิ์ส่งนะต้องเป็นคนอื่นส่งอย่างนี้นะครับเขาเชิญชวนนะครับเสนอครูนะครับผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะครับปีพุทธศักราช2570นะครับรางวัลนานาชาติในประเทศอาเซียนนะครับโอ้บังคลาเทศภูฏานภูฏานหรือภูฏานภูฏานนะครับและมองโกเลียนะครับส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569นะครับโดยคณะกรรมการจะคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเขาก็แบ่งเป็น4ระดับนะครับก็มีระดับที่1ครูขวัญจิตครูขวัญสิทธิ์ขออภัยครูขวัญสิทธิ์จังหวัดอุบลนะครับจำนวน5ท่านนะครับมอบให้คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนะครับกลุ่มที่2ครูยิ่งคุณนะครับมอบให้แก่ครูลำดับที่4ถึง20นะครับที่ได้รับเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรตินะครับกลุ่มที่3ครูคุณากรนะครับมอบให้แก่ลำดับครูลำดับที่2ถึง3นะครับได้รับเหรียญเงินและเข็มเชิดชูเกียรติกลุ่มที่4นะครับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจำนวน1ท่านนะครับครูก็คือครูผู้มีคะแนนสูงสุดที่ได้รับเหรียญทองนะครับเข็มเชิดชูเกียรติโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลสนับสนุน 10,000 บาทนะครับพอไป 10,000 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 350,000 บาทไทยนะครับ

0: ก็มี4กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งเขาก็จะให้คะแนนตามลําดับนะครับแต่ละกลุ่มนี่ก็จะมีคะแนนของกรรมการพิจารณานะครับถ้ามากที่สุดก็คือครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับซึ่งมี1ท่านเท่านั้นในประเทศไทยนะครับลูกศิษย์ท่านใดนะครับที่มองว่าคุณครูตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นคุณครูกลุ่มไหนนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานีนะครับ www.ubnpeo.go.gh นะครับรายละเอียดอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีใบสมัครตรงนั้นด้วยนะครับสมัครภายในวันที่30มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะนะครับซึ่งวันนี้นะครับ
1: เสนอชื่อใช่ไหมฮะเป็นการ
0: เสนอชื่อใช่คือลูกศิษย์จะเป็นคนเสนอชื่ออาจารย์นะนะครับซึ่งมันก็จะต้องดีลกับอาจารย์นะครับว่าผลงานอาจารย์อะไรเป็นยังไงบ้างแต่อาจารย์แต่คนที่ถูกเสนอชื่อนั้นจะเสนอชื่อเองไม่ได้นะครับจะต้องมีผู้เสนอชื่อนะครับก็มองดูว่าศิษย์คนไหนที่มีอาจารย์ที่สมควรได้รับรางวัลนะครับก็เสนอเข้าไปนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็รายละเอียดจุดนั้นแหละนะครับก็สามารถเสนอชื่อคุณครูที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มต่างๆได้นะครับเพื่อชิงรางวัลสูงสุดนะครับก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับ1คนในประเทศนี้เป็นครูคนเดียวเท่านั้นในปีนี้ที่จะได้รับนะครับจะต้องมีความสำคัญมากทีเดียวนะครับ
1: ก็มีระดับจังหวัดด้วยไม่ใช่ฮะ
0: ใช่ระดับจังหวัดนะครับก็คือจะมีระดับจังหวัดอันนี้ไงก็คืออย่างเช่นครูขวัญสิทธิ์เนี่ยครูขวัญสิทธิ์ของจังหวัดบนก็จะมี5ท่านด้วยกันนะครับเขาก็จะให้ตามรางวัลนะครับแล้วก็ครูยิ่งคุณนี้นะครับเขามองครูก็คืออย่างนี้นะครูยิ่งคุณนี้จะได้อันดับ4ถึง20อย่างนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าระดับจังหวัดหรือไม่หรือระดับประเทศอย่างนั้นน่าจะระดับประเทศครูยิ่งครูขวัญสิทธิ์นี้จะเป็นจังหวัดอุบล5ท่านนะครับอาจจะพิจารณาในจังหวัดส่วนครูยิ่งคุณขึ้นไปคือระดับตั้งแต่ระดับ2ไอ้ไม่ใช่กลุ่มที่2นะครับ2 3 4นี้จะอยู่ส่วนกลางหมายถึงว่าจะรวมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็พิจารณากันนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับ
1: ไปดูในเว็บแล้วกัน
0: เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: โอเคเวลาหมดฮะ
0: เวลาหมดนะครับช่วงหน้าเรายังอยู่นะครับช่วงหน้าเป็นรายการสารสุขภาพกับกกป10นะครับผมกับคุณเวเดชยังมีรายงานอยู่นะครับวันนี้ไปฟังในเรื่องราวของศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับว่าจะเป็นยังไง
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: ครับผม
2: อุบล360องศา Urban Vibes โดยวีระเดชพรหมคุปและชลทิศจันทร์สิงห์
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลกลาโหมไทยเวียดนามสานต่อความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความมั่นคงเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงทั้ง2ประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนอัธวิจีกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนไฟเขียวสินเคยหยวนเปิดกิจการต่อในอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมตัวแทนจากสมาคม

0: ผู้ค้าเหล็กแถลงกรณีความกังวลในกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าบริษัทดังกล่าวอักษรย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.และถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพมองว่าการเปิดโรงงานซินเคยหยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยโรงงานเคยเกิดไฟไหม้และมีการแก้ไขระบบเรื่องความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องความปลอดภัยแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานโรงงานซินเคยหยวนวิโรจน์นำทีมสสภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์บุกกกต.ยื่นหนังสือร้องให้สอบปมอธิบดีปกครองลายสั่งช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตพรรคประชาชนและนายพัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อสอบสวนกรณีที่อธิบดีกรมปกครองกรมการปกครองมีภาพแชทหลุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ขอให้สอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรมการปกครองจากการไล่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยน้ำเงินด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เห็นหัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นการทำโดยอุกอาจอยากให้กกต.ตรวจสอบการดำเนินงานและการสั่งการว่ามีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าจะพิสูจน์ว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิมพ์แชทหรือไม่มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วว่าแม้ไลน์ ID หรือบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถลงในหลายอุปกรณ์ได้แต่ไม่ว่าอุปกรณ์ใดจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาจะปรากฏในทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดหากการสั่งการเกิดขึ้นจริงขอตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปยังจังหวัดใดบ้างจึงอยากให้ทางกกต.และปปช.ตรวจสอบหากผิดจริงถือว่าเข้าข่ายการใช้อำนาจในทางมิชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
7: สำรวจโดยนิวเซ็ต IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้ชัว
11: ก่อนแชร
12: ์บนโซเชียลแชร์ว่าไขมันในเลือดสูงแทนที่จะหายามากินให้ปวดหัวตับพังก็หากระเทียมสดมากินวันละ10กลีบกินหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับไขมันในเลือดสูงให้กินกระเทียมสดและหัวหอมจริงไหมครับ
13: ข้อมูลนั้นมีส่วนที่ถูกต้องบ้างนะคะแต่ว่ามีรายละเอียดไม่ครบอาจจะมีข้อควรระวังของอาหารบางอย่างกับโรคบางอย่างแต่ว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงไขมันในเลือดสูงก็มีหลายระดับถ้าหากว่าเป็นไขมันในเลือดสูงที่มีระดับสูงมากที่มากกว่า190มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโดยทั่วไปเนี่ยควรจะพบแพทย์นะคะ
12: ข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ1ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จะทยอยนำเสนอจนครบทั้ง22ข้อรอคอยติดตามกันนะครับกระเทียมช่วยอะไรได้บ้างครับ
13: กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่มีการศึกษามากจนกระทั่งมีลักษณะของการเอาหลายข้อมูลหลายการศึกษาเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวมกันก็จะพบว่าการกินกระเทียมก็มีส่วนในการที่จะช่วยลดไขมันในเลือดได้แล้วก็เช่นเดียวกันกับในส่วนที่เป็นหอมหัวใหญ่เพราะว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันมีการศึกษาแต่ว่าก็จะน้อยกว่ากระเทียมค่ะอันนี้ก็พบว่าสามารถที่จะช่วยลดไขมันในเลือดได
12: ้เขาบอกให้กินกระเทียมวันละ10กลีบ
13: ที่บอกมาว่าให้กินถึง10กลีบในการศึกษาเนี่ยไม่ได้ยืนยันจำนวน10กลีบโดยการศึกษาส่วนใหญ่จะบอกว่ากินอยู่ที่5กรัมก็สามารถที่จะช่วยลดได
12: ้แต่การกินกระเทียมสดพร้อมกับยาก็มีข้อน่าเป็นห่วง
13: คนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงบางคนอาจจะมีการรับประทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยซึ่งพบว่ากระเทียมเนี่ยทำให้ลิ่มเลือดไม่แข็งตัวหรือละลายในส่วนนี้ดังนั้นคนที่กินยาในกลุ่มที่ละลายลิ่มเลือดการกินกระเทียมเนี่ยอาจจะเป็นเสริมฤทธิ์ทำให้การยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมีคุณสมบัติที่มากขึ้นก็อาจจะเกิดอันตรายได้ทำให้เกิดอาการเลือดออกได้ง่ายอันนี้ก็ควรที่จะระวัง
12: นอกจากเสริมฤทธิ์กระเทียมยังมีส่วนยับยั้งยา
13: ในทางกลับกันกระเทียมนี่เองนะคะก็อาจจะไปมีผลในการยับยั้งการดูดซึมของยาบางอย่างที่คนทั่วไปอาจจะกินอย่างเช่นคนที่เป็นวัณโรคอาจจะกินยาบางชนิดรวมทั้งยาช่วยนอนหลับหรือว่ายารักษาพวกเชื้อราในบางอย่างดังนั้นการกินกระเทียมถ้าหากว่ามีการรับประทานยาอื่นเป็นประจำอยู่แล้วเนื่องจากโรคอื่นเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังให้มาก
12: ในที่แชร์กันเขาบอกให้กินกระเทียมแทนยาพอได้ไหมครับ
13: ถ้าคนที่กินยาที่มีไขมันในเลือดสูงในทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะแจ้งให้คุณหมอทราบว่าต้องการที่จะรับประทานกระเทียมแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่ามันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับยาตัวอื่นซึ่งกระเทียมอาจจะมีผลในการที่จะไปเสริมฤทธิ์ของยาหรือไปลดการดูดซึมของยาแต่สำหรับคนที่อาจจะตรวจร่างกายเป็นประจำปีนะคะแล้วพบว่ามีระดับของไขมันในเลือดสูงอาจจะสูงไม่มากแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รับประทานยาแล้วก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการรับประทานยาอื่นเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะลองรับประทานกระเทียมเนี่ยได้ซึ่งโดยทั่วไปกระเทียมสดเนี่ยประมาณ5กรัมนะคะก็คือประมาณ1ช้อนชาเนี่ยก็อาจจะช่วยในการที่จะควบคุมระดับของไขมันในเลือดได้อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับของไขมันในเลือดสูงก็จะมีส่วนอื่นด้วยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีขึ้นการหลีกเลี่ยงอาหารทอดต่างๆก็จะช่วยทำให้การควบคุมของระดับของไขมันในเลือดดีขึ้น
12: ส่วนหัวหอมใหญ่ล่ะครับ
13: หอมหัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ในพืชตระกูลเดียวกันกระเทียมก็มีการศึกษาที่ให้ผลในทำนองเดียวกันนะคะว่าอยู่ที่ประมาณครึ่งลูกนะคะจะมีฤทธิ์อาสาสำคัญพอๆกับกระเทียม
12: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
13: ไม่เห็นด้วยที่จะมีการแชร์ต่อนะคะเนื่องมาจากไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะยังมีส่วนที่ควรจะระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าหากว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและโรคหลายอย่างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อได้รับการรักษานะคะก็ควรจะรับประทานยาเนี่ยให้เป็นประจำแล้วก็การบริโภคของอาหารบางอย่างซึ่งอาจจะ

0: ีผลดีต่อสุขภาพก็ตามเนี่ยก็ยังต้องเน้นเรื่องของการที่ได้รับอาหารที่ครบถ้วนสมดุลตามความต้องการของร่างกายนะคะการบริโภคอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณที่มากเกินไปในบางช่วงก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะจึงเห็นว่าไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะเพราะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
2: อสมทเพื่อชุมชน

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนกับช่วงสารสุขภาพกับกคป.10นะครับเจอกันทุกวันอังคารที่2
1: ที่2ของเดือนนะครับวันนี้ก็เจอคุณผู้ฟังนะครับเป็นวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับกับผมชลทิศจันทร์สิงห์และก็คุณวิรเดชพรหมภพวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการนะครับที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเป็นกลุ่มงานที่ให้คำปรึกษานะครับใครมีปัญหาในเรื่องของซึมเศร้า

0: ้าเหงาหงอยนะครับคิดจะฆ่าตัวตายหรือว่าคิดอะไรไม่ออกนะครับศูนย์สุขภาพจิตที่10จังหวัดอุบลราชธานีเขต10นะนะครับก็จะมาดูแลให้คำปรึกษาต่างๆนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ร่วมรายการของเรานะครับที่จะให้ข้อมูลกับเรานะครับมาคุยกับเราในเรื่องประเด็นต่างๆนะครับคุณกฤตลำพุทธานะครับหัวหน้างานสื่อสารสุขภาพจิตศูนย์สุขภาพจิตที่10จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับก็หลังจากที่รายการสารสุขภาพนะครับโดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่10นะครับซึ่งมีผมชลทิศจันทร์สิงห์นะครับเป็นกรรมการเขตสุขภาพด้วยและก็เป็นกรรมการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ดูแลเรื่องราวสุขภาพในพื้นที่ในเขต10ของเรานะครับในเรื่องของสัปดาห์เดือนที่แล้วนะครับเราก็คุยเรื่องการจัดงานสัมปชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าแต่ละประเด็นต่างๆในเรื่องสุขภาพนะครับจะชูประเด็นอะไรเพื่อที่จะให้ผลักดันปัญหาสุขภาพในท้องที่สู่ระดับนโยบายนะครับเพื่อให้นโยบายเพื่อให้รัฐบาลทำนโยบายออกมาส่งกลับเข้ามาอยู่พื้นที่ในการทำงานให้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายคือหลักการทำงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10นี้ก็คือนำปัญหาในพื้นที่แต่ละพื้นที่ทุกเขตในทั่วประเทศไทยทั้ง13เขตนี้นะครับเสนอปัญหาสุขภาพขึ้นไปมันติดอะไรยังไงติดพ.ร.บ.ติดกฎหมายเราก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ไปสู่นโยบายนะครับก็คือผ่านทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี้นะครับหัวข้อ1นะครับบทบาทคุณสมบัติและหน้าที่เขามีหน้าที่ก็คือเป็นให้คำปรึกษาคณะรัฐมนตรีนะครับให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับคณะรัฐมนตรีนะครับถ้ามีปัญหาเราก็ส่งต่อให้ทางรัฐบาลแล้วก็ประกาศเป็นนโยบายออกมาอย่างนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับแต่การทำงานแนวราบของเราก็จะมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแต่ละเขตทั่วประเทศทำงานอยู่นะครับเราก็ช่วยกันนะครับซึ่งทางกรมสุขภาพจิตหรือว่าศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลนี้นะครับก็เหมือนกับเขตสุขภาพที่10ที่มีพื้นที่ดูแลเหมือนกันนะครับตอนนี้อยากให้คนได้เล่าให้ฟังนะว่าศูนย์สุขภาพจิตของเรานี่ดูแลยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ความเข้าใจมากขึ้นครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงออนไลน์ด้วยอาจารย์ชลทิศอาจารย์วินัยเดชครับสำหรับศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับก็เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมสุขภาพจิตครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ครับคุณแกนฮะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บำบัดรักษานะครับผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวมไปถึงสารเสพติดของพื้นที่เขตสุขภาพที่10ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเขตสุขภาพที่10คือเขตสุขภาพที่ประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารซึ่งมีประชากรกว่า4ล้านคนอย่างหลากหลายเลยก็ทางกรมสุขภาพจิตเองนะครับมี2หน่วยงานเท่านั้นที่สังกัดในที่นี้ก็คือหน่วยงานทางด้านการบำบัดรักษาครับท่านผู้ชมครับก็คือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ในกรณีที่ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอีกหน่วยงานนึงครับอยากจะขอแนะนำโดยส่วนตัวผมเองนะครับก็คือทำงานที่นี่ก็คือศูนย์สุขภาพจิตที่10ท่านคุ้นเคยกับศูนย์อนามัยที่10มั้ยฮะแถวมอบนเนาะแต่ศูนย์สุขภาพจิตที่10ครับอาจารย์คือหน่วยงานที่ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนที่ยังไม่ป่วยครับคนที่มีความเสี่ยงเอ่ยคนที่แบบว่าต้องการการดูแลสุขภาพจิตหรือแม้กระทั่งความรู้ทุกกลุ่มวัยเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดครับในเด็กปฐมวัยที่ต้องการพัฒนาการในเรื่องของ IQ ความฉลาดทางสติปัญญาการเลี้ยงดูวัยรุ่นทักษะชีวิตวัยทำงานการจัดการความเครียดต่างๆรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะทางด้านสมองหรือแม้กระทั่งการปรับตัวการใช้ชีวิตเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นวิกฤตทางสังคมเราก็ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้เช่นสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยครับก็จะเกิดความเครียดความวิตกกังวลกับประชาชนเพราะฉะนั้นอธิบายอย่างง่ายครับศูนย์สุขภาพจิตที่10ดูแลคนที่ยังไม่ป่วยเพื่อไม่ให้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตก็คือด้วยกระบวนการนะครับเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตนะครับให้ความรู้จัดกิจกรรมผ่านกลไกครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐด้วยกันเองรวมไปถึงทางสมัชชาสุขภาพด้วยนะครับก็จะมีภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยภาคเอกชนภาครัฐโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับก็ช่วยกันในการผลักดันทำให้เป้าหมายเดียวกันก็คือประชาชนสุขภาพจิตดีมีความสุขไม่ฆ่าตัวตายในทางที่สุดครับนี่ก็คือภาพรวมๆของหน่วยงานเราครับ
0: คร
2: ับ

0: ก่อนที่จะไปลงกิจกรรมที่เราเสนอประเด็นในวันนี้นะครับศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลนี้นะครับถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนอยากจะไปปรึกษาด้วยตัวเองนะครับอยากจะไปพบเจ้าหน้าที่ตนเองนะครับตั้งอยู่ที่ไหนครับแล้วเดินทางยังไงอะไรยังไงครับ
1: ขอบคุณครับสำหรับกรมสุขภาพจิตเองนะครับนำโดยท่านอธิบดีนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์เนี่ยมีนโยบายสำคัญที่อยากจะให้ทางศูนย์สุขภาพจิตเนี่ยเปิดบริการสำหรับประชาชนด้วยนะครับทีนี้ภายใต้การนำของผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับท่านดร.สุภาพรศรีธัญรัตน์ก็เลยมีการดำริแล้วก็คิดคลินิกบริการที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายเรียกว่าคลินิกเบาใจครับซึ่งให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตกับประชาชนสามารถมาด้วยตัวเองนะครับก็ได้หรือแม้กระทั่งทางออนไลน์ก็ได้การมาด้วยตนเองทุกท่านที่คุ้นเคยกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นะครับหน่วยงานของเราตั้งอยู่ในรั้วของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เลย
0: พื้นที่เดียวกันเลย
1: สอบถามใช่ในพื้นที่อาณาบริเวณเดียวกันถนนแจ้งสนิทโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เรานี่แหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่รั้วสีเขียวแล้วนะครับเป็นรั้วสีขาวนะครับและพร้อมต้นไม้ที่หลากหลายเลี้ยวเข้ามานะครับก็อาจจะสอบถามยามหรือโทรศัพท์มาถามก่อนก็ได้ว่าเราตั้งอยู่ที่ไหนนะครับศูนย์สุขภาพจิตที่10หรือท่านจะค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่ตั้งโลเคชั่นก็มาหาที่ตึกของเรานะครับซึ่งบริการเรียกว่าบริการให้การปรึกษาของเราเนี่ยเดี๋ยวในท้ายที่สุดเราจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับก็ติดต่อได้บริการอะไรบ้างท่านไม่สบายใจวิตกกังวลนะครับนอกเหนือที่จากว่าพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือแม้กระทั่งคนที่บ้านแล้วก็น่าจะไม่ดีขึ้นหรือเหมาะสำหรับที่จะมาพบผู้เชี่ยวชาญท่านเคยได้ยินคำว่านักจิตวิทยาไหมครับที่นี่มีนักจิตวิทยามีนักวิชาการสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตนะครับที่พร้อมให้ความให้คำปรึกษาให้แนวทางหรือแม้กระทั่งชวนคุยรับฟังอย่างไม่ตัดสินแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ได้เลยครับท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษาจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นประชาชนคนโดยทั่วไปที่ต้องการคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งทางออกสำหรับสุขภาพเราทำได้ถึงขนาดว่าประเมินทางด้านสุขภาพจิตแล้วแจ้งผลได้ทันทีทั้งการประเมินที่เกิดจากการประเมินตนเองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีครับโดยใช้การวัดชีพจรวัดความเครียดครับในส่วนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับอาจารย์ธนทิศอาจารย์วิเลศเชิญด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าการตรวจไบโอฟีดแบ็กในการตรวจชีพจรเพื่อดูการทำงานของระบบประสาทการนอนการพักผ่อนความเครียดเราให้ข้อแนะนำได้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วควรที่จะดูแลสุขภาพแบบไหนอะไรทำนองเนี้ยนี่เป็นเริ่มต้นสำหรับการเชิญชวนครับดูแลใจใกล้คุณคนอุบลหรือคนใกล้ๆมาหาเราได้ครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วนะครับคนที่มีปัญหาด้านนี้นะครับส่วนมากเขามาเองไม่ได้หรอกนะครับจะต้องมีผู้ปกครองมานะครับคือศูนย์ของเราเนี่ยครับสามารถที่จะเขาเรียกอะไร walk in เข้ามาเลยได้ไหมหมายถึงว่าสมมติว่าผู้ปกครองที่ฟังรายการเราอยู่มีปัญหาลักษณะเช่นนี้อยากจะพาลูกหลานอยากจะพาคนรู้จักอยากจะพาญาติพี่น้องเข้ามาที่ศูนย์อนามัยที่10เลยได้ไหมหรือจะต้องยังไงถึงจะมาตรงนี้ได้ครับ
1: ในศูนย์สุขภาพจิตที่10เองนะครับก็ในมุมมองของบางคนอาจจะคิดว่าต้องรอให้ตัวเองป่วยก่อนหรือแม้กระทั่งรอให้ตัวเองมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตต่างๆก่อนถึงจะเข้ามาสู่การดูแลช่วยเหลือต้องบอกว่าอยากให้มุมมองทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ในครอบครัวในคนโดยทั่วไปนะครับว่าเมื่อไรก็ตามโดยเฉพาะคำที่เป็นคำฮิตติดปากของเราว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับอยากให้สื่อสารออกมาหรือแม้กระทั่งการแสดงออกให้คนได้รับรู้ว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วนะไม่สบายใจเพราะการสังเกตง่ายๆของคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนที่จะมาหาเรานะครับมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะครับหรือมากไปกว่านี้คืออย่างที่หนึ่งคือท่านมีปัญหาเรื่องการนอนหรือเปล่านอนไม่หลับคิดกัดกุ้มนอนมากเกินไปเนี่ยปัญหาการนอนอย่างที่สองครับจะเป็นเรื่องของการมีสมาธิขาดสมาธิการตัดสินใจอะไรก็ช้าลงหรือการใช้ชีวิตต่างๆก็ดูมีปัญหาซึ่งไปทั้งหมดก็คือคิดไม่ออกในทำนองนี้นะครับและอย่างที่สามจะมีภาวะทางอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับเบื่อเซ็งนะครับอย่างต่อมาก็คือว่าเริ่มไม่อยากจะพบปะผู้คนเก็บตัวเจออะไรก็ดูวุ่นวายพูดไปก็มีแต่จะร้องไห้นะครับแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการใช้ชีวิตก็จะผิดไปจากเดิมเราเนี่ยครับถ้าเป็นวันสองวันเราก็ปกติไม่เป็นไรในมนุษย์ปุถุชนแต่เมื่อไรก็ตามที่อยู่กับมันนานกว่า2สัปดาห์ไม่ไหวแล้วครับเริ่มเขาเรียกภาษาไว้
0: ด้วย
1: ว่า
0: ไม
1: ่ก้าวข้ามเนาะไม่มูฟออนไปจากเรื่องนี้เลยสูญเสียคนรักหรือทำอะไรแบบเจอวิกฤตหนักๆก็ไม่สบายใจก็ถ้าเกิดว่า

0: คุยหรือทำอะไรแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเนาะก็เชิญชวนมาที่ศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับว่าเข้ามาพบหรือแม้กระทั่งมาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สำหรับที่ท่านไม่สะดวกเองเราก็แนะนำสำหรับโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับหรือกันอนามัยที่เราคุ้นเคยนะครับโรงพยาบาลในอำเภอนะครับซึ่งจะมีคลินิกจิตเวชให้คำปรึกษาท่านกรณีที่เรามีความเครียดไม่สบายใจอาจารย์ก็คือไม่เฉพาะบางคนเนี่ยที่เป็นที่มากแบบว่าให้คำปรึกษาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยจะมีการทานยาร่วมด้วยนะครับอาจารย
1: ์
0: ยาต้านเศร้า
1: เคย
0: ไหมจะต้องให้ยาด้วย บางคนมีปัญหาเรื่องการนอนมีปัญหาเรื่องการจัดลำดับความคิดในสมองก็ต้องมีการทานยาร่วมด้วยนะครับแบบเสียใจมากๆจริงๆอ่ะจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษให้คำปรึกษาก็แล้วจะต้องมีแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะครับลำพังการประเมินปกติอาจจะทราบแนวโน้มได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นแต่ผู้ที่จะวินิจฉัยว่าคุณป่วยหรือเปล่าก็จะเป็นจิตแพทย์หรือแพทย์โรงพยาบาลเท่านั้นนะที่จะบอกว่าอาจารย์จุลทิศเนี่ยมีอาการเข้าข่ายเหล่านี
1: ้
0: เริ่มเป็นโรคซึมเศร้านะครับเนี่ยเป็นต้นเริ่มมีเป็นโรคทางด้านวิตกกังวลนะครับมีโรคอารมณ์สองพวกอย่างมากมายซึ่งแล้วแต่สิ่งที่เราจะแสดงออกซึ่งอาการแต่ที่คำถามต่อมาที่อาจารย์จะถามว่าอาการรุนแรงไปกว่านี้ไหมเป็นไปได้ครับในเรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวันนี้ต้องให้คนรอบข้างสังเกตนะครับอาจารย์โทรทิศอาจจะต้องให้คนดูว่าชัดเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่อาบน้ำไม่กินข้าวทำตัวหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษก็จะมีอาการต่างๆมากไปกว่านี
1: ้
0: ซึ่งอย่าปล่อยขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะอันหลับลึกไปกว่านี้ครับนี่ครับเป็นอาการที่ชวนมาให้คำมารับบริการ
1: ครับคือจริงๆแล้วถ้ามีผู้ปกครองหลายคนอาจจะพาบุตรหลานหรือว่าคุณรู้จักวอกอินมาเลยแต่บางคนไม่สะดวกที่จะมานะครับทางออนไลน์นี้เราติดต่อได้ยังไง
0: คำว่าตอนนี้นะครับมันจะมีเรื่องของสายด่วนใช่ไหมครับเราเคยได้ยินสายด่วนโทรหาตำรวจ191เพื่อมาดับทุกเหตุร้ายต่างๆนะครับโทรหาแพทย์ฉุกเฉิน1669ก็ว่ากันไปแต่ในทางสุขภาพจิตครับมีสายด่วนสุขภาพจิตเช่นกันครับอาจารย์ที่สำคัญคือโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงสายด่วนสุขภาพจิตนี้เป็นตัวเลข4หลักเหมือนกันครับ1323
1: 1323คร
0: ับ 1323มีการพัฒนาอย่างหนึ่งนะครับที่ผ่านมาคู่สายอาจจะน้อยแต่ตอนนี้ในปี69มาเนี่ยมีการเพิ่มคู่สายและมีการให้บริการคู่สายโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตของเขตพื้นที่แล้วครับแต่ก่อนเราต้องไปโทรติดถึงศรีธัญญานะแต่กรุงเทพไปเงี้ยครับตอนนี้ผู้ให้การปรึกษาจะอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ครับจะอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นพยาบาลจิตเวชนะครับเป็นนักจิตวิทยาคลินิกอะไรเงี้ยครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาท่านได้รวดเร็วขึ้นแต่ปัญหาที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมีปัญหาอะไรถึงจะโทรมาได้ทุกปัญหานะครับการเรื่องของการเลี้ยงดูลูกก็เป็นปัญหาสุขภาพจิตนะฮะปัญหาเรื่องการพนันปัญหาเรื่องสามีไม่เข้าบ้านติดสุราเป็นสุขภาพจิตหมดเลยปัญหาทราบผลการเรียน
1: คุณมีความทุกข์อะไรคิดอะไรไม่ออกสามารถใช้บริการได้นะครับทีนี้ผมอยากให้ขยายความสายด่วน1323ของเรานี้นะครับเท่าที่ผ่านมานะครับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนกดเบอร์สายด่วนเมื่อไหร่นะครับก็จะมีสาวๆมารับก็จะมี AI มารับแทนเจ้าหน้าที่กว่าที่เราจะได้พูดคุยนี้ต้องใช้เวลา5นาที10นาทีต่อโน่นต่อนี่นะครับสายด่วนของเราเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่ามีกระบวนการยังไงวิธีการ
0: ใช้ขั้นตอนสายด่วนสุขภาพจิตนะครับโดยมันก็จะมีเรื่องของการรอสายเพื่อเข้าไปสู่สายของผู้ที่รับนะครับก็จะมีระหว่างสายนั้นมีแนะนำก่อนนั่นแหละครับว่านี่คืออะไรก็คล้ายๆกับคอลเซ็นเตอร์โดยปกตินะครับหลังจากนั้นพอรอสักพักแล้วเนี่ยเมื่อสายนั้นว่างก็จะมีการเข้าไปสู่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นในการให้คำปรึกษา
1: ประมาณกี่นาที
0: ระยะเวลาการรอเนี่ยแล้วแต่ในช่วงจังหวะนะครับต้องให้คำแนะนำนี้ครับปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดได้ทุกเวลาเนาะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนเราดูทีวีที่มีเรตติ้งเวลาที่มีผู้นิยมสำหรับโทรในความเครียดปกติเนี่ยจะเป็นเวลาที่เผชิญกับเวลากลางวันตอนนั้นเลยนะครับแต่ถ้าผู้สายตอนดึกก็จะนะครับอาจจะน้อยลงแต่ก็แล้วแต่ปริมาณของการโทรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนกลางวันก็จะมีผู้สายมากเพราะเรากำลังเผชิญกับความเครียดต่อหน้าเนาะแต่ในขณะที่บางคนอยู่ลำพังโดดเดี่ยวคิดไม่ตกอาสวะคืน

0: นี้จะคุยซะหน่อยเพราะมีเวลาอยู่เงียบๆก็จะมีส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่คุยนะครับก็จะไม่ได้จบด้วย1นาที2นาทีเนาะก็จะมีการอยู่กับสายนั้นไปในเวลาระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้คู่สายนะอ่ะไม่ว่างไปแล้วคู่สายที่2ก็จะมีอีกกลุ่มวัยนึงโทรมาซึ่งการจัดการเนี่ย1คืนก็จะไม่ได้เยอะคู่สายนะครับก็แต่ละเขตก็3สาย5สายหาคนอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนรองรับประมาณนี้แต่ก็มีทางเลือกนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ของทางโรงพยาบาลเราสามารถค้นหาได้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยครับก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งสำหรับการรับ
1: ต้องการเอกสาร ใช่ไหม
0: ได
1: ้
0: สาม045352500ก็คือเป็นเบอร์ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เลยแต่สำหรับศูนย์รักพิสิทธิ์เองก็โรงพยาบาลพระศรีนะครับ045352500ครับนี่คือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แต่สำหรับศูนย์สุขภาพจิตที่10เองก็มีนะครับแต่ในเวลาราชการนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ได้จัดเวรเหมือนภาษีเนาะก็081ครับ660 9624
1: อันนี้เบอร์เคลื่อนที
0: ่660 9624ก็แนะนำบริการได้รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทุกท่านถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกของโซเชียลออนไลน์แล้วเนี่ยท่านเซิร์ชคำว่าสุขภาพจิต .com ก็ได้ง่ายๆเลยครับสุขภาพจิตภาษาไทยนี่แหละแล้วก็ .com.com นะครับในนั้นก็จะแนะนําในการดูสื่อความรู้หรือประเมินสุขภาพจิตออนไลน์รู้ผลทันทีนะครับอยู่กับตัวเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นจากที่แนะนําก็คือเดินมาหาโทรมาหาแล้วก็ดูหน้าจอครับ3ด้านในการดูแลสุขภาพจิตครับ
1: ครับ
0: พยายามทําให้เข้าถึงประชาชนให้มากช่องทางที่สุดครับ
1: ครับครับกับประเด็นที่เรามาเนี่ยก็เข้าประเด็นที่เรานำเสนอในวันนี้อยู่ใช่ไหมครับสุขภาพใจเริ่มได้ทันที
0: ใช่ครับ
1: หรือจะมีมาตรการยังไงมากกว่านี้ไหมกว่าที่เรามาที่ผ่านมากับสุขภาพใจเริ่มได้ทันทีนะครับเราจะเริ่มตอนหน้าตอนไหนเอาสมมติว่าผมประเมินตัวเองนี่แหละผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเข้าข่ายหรือไม่ว่าที่จะต้องไปปรึกษาหรือจะเข้าขายถึงจิตเวชหรืออะไรหรือไม่จุดเริ่มต้นเป็นยังไงอยากให้เราให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเองแต่ถ้าหากรู้ตัวเองนี้ก็จะประเมินตัวเองได้นะว่าจะยังไงนะครับ
0: ครับสำหรับคำว่าสุขภาพใจเริ่มได้ทันทีนะครับปีนี้เองนะครับปี2569เนี่ยโดยมติคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยกำหนดเดือนแห่งการดูแลสุขภาพใจขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่ครับก็ได้ประกาศออกมาว่าการที่สุขภาพใจเริ่มได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องรอให้ตัวเองป่วยหรือแม้กระทั่งไม่ต้องรอให้ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์ไปมากกว่านี้ในการเริ่มได้ทันทีเมื่อไรก็ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับก็อยากจะให้มีการผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนนะครับอย่างแรกอย่างที่อาจารย์พูดเป็นคำถามที่ดีมากก็คือว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วหรือแม้กระทั่งบอกกับคนรอบข้างให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่สบายใจอยู่ยังไงก็คือเป็นการสื่อสารบอกกล่าวไม่ทิ้งไว้คำว่าเริ่มโดยทันทีก็คือว่าไม่ได้ปล่อยตัวเองให้ป่วยไปมากกว่านี้ก็ต้องรีบบอกว่าสิ่งที่เป็นคำพูดหรือพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเผชิญอยู่ณขณะนี้เนี่ยเรารู้สึกคำว่าไม่โอเคนี่ก็ตอบได้ง่ายนะครับว่ารู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้แล้วก็ให้สื่อสารอย่างตรงๆไปตรงมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเดี๋ยวนี้มันจะมีคำฮิตอย่างหนึ่งคำว่าท็อกซิกใช่ไหมคำว่าสังคมที่เป็นพิษอะไรทำนองนี้เนาะซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นทำให้จิตใจเราไม่สบายเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของว่าสุขภาพใจนี้เริ่มได้ทันทีคำว่าเริ่มได้ทันทีอย่างทบทวนซ้ำก็คือว่าดูแลตนเองก่อนถ้าไม่ไหวก็ให้ติดต่อช่องทางที่เราได้นำไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการที่อยู่ใกล้บ้านหรือแม้กระทั่งบริการออนไลน์ต่างๆที่พึงจะมีของประเทศไทยเรามีณขณะนี้เพราะปัญหาสำคัญครับที่บอกว่าเริ่มได้ทันทีเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอเนาะมันจะกลายว่าเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่ชีวิตไม่โอเคมีความทุกข์ใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งการที่ไปพึ่งสารเสพติดอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของการใช้สิ่งเสพติดเพื่อให้ตัวเองมีความสุขหรือแม้กระทั่งลืมความทุกข์นี่ผมสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างง่ายสุราบุหรี่โอเคอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่หนักหนาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นยาไอยาอียาบ้าหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อประสาท มันก็ส่งผล

0: ให้มีแนวโน้มทำให้คนปกติอย่างเราเนี่ยที่มีความเครียดอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความกระตุ้นและกดประสาทเข้าไปอีกเนี่ยส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะก่อให้เกิดความรุนแรงตามมารุนแรงต่อตนเองคืออะไรฮะฆ่าตัวตายครับรุนแรงต่อผู้อื่นเป็นไงฮะทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือคนใกล้ตัวอย่างที่อาจารย์ทราบข่าวหรือแม้กระทั่งเราเห็นแต่ละวันเนี่ยที่คนในครอบครัวเป็นพ่อเอ่ยเป็นแม่เอ่ยหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาถูกทำร้ายก็ได้ผลจากการที่เราอาจจะไปใช้สุราและยาเสพติดนี่นะครับเพื่อดับความเครียดอะไรของตนเองบางอย่างการเริ่มต้นทันทีผิดแบบก็คือเริ่มต้นในการไปใช้สิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นปัญหาครับอาจารย์ครับ
1: ครับเรามีข้อมูลไหมว่าสิ่งที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นโรคจิตนะครับสาเหตุหลักๆนี้ยาเสพติดกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นอะไร
0: อันนี้ก็ต้องสะท้อนข้อมูลอย่างนี้นะครับสำหรับอุบลราชธานีของเราเนี่ยในแต่ละปีท่านทราบไหมฮะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนในทุกๆปีเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละประมาณ10คนนะครับนี่คือฆ่าตัวตายแล้วสำเร็จนะฮะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่พยายามที่จะฆ่าตัวตายเขาเรียกว่ากลุ่มทำร้ายตนเองแต่ไม่ถึงกับชีวิตก็มีท่านอาจจะคุ้นเคยการได้ยินว่ากรีดข้อมือ กินยาเกินขนาดจนล้างท้องนะครับหรือแม้กระทั่งใช้วิธีอะไรที่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อที่จะถึงแก่ชีวิตแต่ไม่เสียชีวิตนี่ก็มากอยู่เหมือนกันปีนึงก็หลายร้อยคนมากกว่า500คนแต่สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้ที่เสียชีวิตเขามีปัจจัยสาเหตุอะไรใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะถามเช่นนั้น
1: ความ
0: จริงแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งเลยในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดครับ
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือป่วยจิตเวชอันดับที่สามคือบุคลิกภาพเนี่ยจะหุนหันพลันแล่นมากกว่าคนโดยปกตินั่นก็คือการลงมือตัดสินใจได้ง่ายครับอาจารย
1: ์
0: ยาเสพติดที่ว่าคือยาบ้าเอมเฟตามีนนี่แหละครับที่อาจจะขาดความยั้งคิดอะไรบางอย่างเมื่ออะไรก็ตามที่ตามมาด้วยเมื่อกี้ปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับส่วนอันที่สองคือปัจจัยกระตุ้นครับทำให้เขาลงมือนั่นคือปัญหาความสัมพันธ์กับผู้คนอาจจะถูกดุด่าว่ากล่าวหรือแม้กระทั่งท้ายชีวิตแล้วมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่ยากที่จะแก้ไขเจอวิกฤตในชีวิตหรือแม้กระทั่งเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวอะไรเงี้ยมันกระตุ้นเข้าไปหลักจากความเสี่ยงอยู่แล้วว่าเสพยาเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยแล้วก็เป็นคนหุนหันพลันแล่นอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกระตุ้นเข้าไปมันก็ทำให้ลงมือฆ่าตัวตายแต่ปัจจัยที่3ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับนั่นก็คือปัจจัยทางการปกป้องครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมีการประเมินเป็นระยะเงี้ยครับและได้รับการดูแลบำบัดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดยานะครับได้รับกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งเพื่อนช่วยเหลือมีทักษะในการแก้ปัญหาตัวเองได้มันก็จะเป็นปัจจัยปกป้องที่ดี
1: อ
0: ันสุดท้ายเลยคือด่านกั้นปัจจัยเสี่ยงก็แล้วกระตุ้นเข้ามาแล้วปกป้องก็ดีแล้วแต่สุดท้ายด่านกั้นไม่ดีด่านกั้นในที่นี้คืออะไรครับมี2แบบนะครับอาจารย์และท่านผู้ชมครับด่านกั้นที่1คืออาวุธที่ใช้เชือก
1: อะไร
0: กั้นเอ้ามีเชือกมีมีดมีของมีคมมีปืนมีปัจจุบันนี้แนวทางการฆ่าตัวตายก็จะมากขึ้นเนาะมียาเกินขนาดมีเตาอั้งโล่นะครับที่ลมควันเมื่อไรก็ตามที่วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มันง่ายและใกล้มือมันก็จะเป็นด่านขั้นที่ล้มเหลว
1: ครับ
0: ด่านขั้นที่สองคือสถานที่ครับที่นิยมใช้ก็คือพาเก็บตัวภายในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เขาได้อยู่คนเดียวแล้วล็อกห้องโดยเราไม่ได้ไปรู้ไปได้อะไรด้วยเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยง
1: ครับ
0: ด่านขั้นสถานที่ล้มเหลวเนาะสถานที่ต่อมาสถานที่ที่นิยมไปทำในอำเภอนั้นเช่นยกตัวอย่างอำเภอพิบูลบางสาขามีสะพานข้ามแม่น้ำมูลเงี้ยครับอำเภอวารินชำราบมีสะพานข้ามแม่น้ำมูลทุกปีเราก็จะได้ยินว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่นิยมไปทำร้ายตัวเองนะ
1: จุดเสี่ยงของกลุ่มนี้
0: ไปเก
1: ี่
0: ยกองบางทีไปเห็นรองเท้าเราก็ตกใจนะสุดท้ายก็มีคนหลุดสะพานเราเนี่ยครับถ้าด่านกั้นมันล้มเหลวก็จะเป็นความเสี่ยงว่าคนนั้นจะลงมือได้ง่ายขึ้นเมื่อไรก็ตามนะครับในชุมชนเราให้ความร่วมมือได้ครับเช่นว่าถ้ามีคนไปถามซื้อยาฆ่าแมลงสารเคมีเชือกมีดโดยที่เขาเองมีความเครียดอยู่ในตัวเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรสนับสนุนใหเขาลงมือได้สำเร็จครับสำคัญคือต้องรู้สัญญาณเตือนอย่างที่ผมกล่าวมาบ้างเบื้องต้นนี่แหละครับ
1: ครับอันนี้คือรูปแบบที่จะนำไปสู่นะครับการฆ่าตัวตายและโรคจิตเวชนะครับทีนี้มาตรการป้องกันของเรานะครับที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชน

0: หรือว่าทางเจ้าหน้าที่เองมีแผนลงพื้นที่ให้ความรู้อะไรต่างๆนะครับเรามามองในเรื่องของการป้องกันนะครับทางชุมชนนี้นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการป้องกันให้กลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดจิตเวชหรือว่าไม่ให้ได้ไปสู่กระบวนการพวกนี้นะครับ
1: ครับตัวนี้ก็เป็นส่วนส่งต่อที่น่าสำคัญมากนะครับก็คือในเรื่องของบทบาทชุมชนในการ

0: ดูแลสุขภาพแต่ยกระดับขึ้นมาดูแลสุขภาพใจให้เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะขยายผลแนวทางที่เรียกว่า3สอเสือครับอาจารย
1: ์
0: สอที่1คือการสอดส่องมองหาสอดส่องมองหาคนอะไรครับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนอนไม่หลับมีภาวะการอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราสังเกตเห็นได
1: ้นี่คืออย่างที่1มันจะมีมอตโต้ภาษา1นะครับที่ทางนักวิชาการในกลุ่มนี้ใช้กันอะไรนะให้สังเกตถ้าคนลักษณะอย่างเช่นอะไรเดินไปเดินมาเลยมันจะมีมอตโต้ที่คล้ายๆว่าถ้าสื่อตัวนี้เข้าไปพี่น้องประชาชนจะเข้าใจจะมองเห็นว่าคนกลุ่มนี้น่าจะเข้าข่ายอะไรนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได
0: ้ก็พยายามจะเผยแพร่อยู่นะครับก็คือ5คำสำคัญสำหรับผู้ป่วยจิตเวชอาจจะนำไปสู่การก่อความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างที่1คือไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาคนไม่หลับไม่นอนครับคนเลาะบ้านใช่ไหมทำบ้านเราเนาะไม่หลับไม่นอน
1: ไม่หลับไม่นอนไม่ใช่ว่านอนอยู่บนเตียงแล้วไม่หลับนะคือคำว่าไม่หลับไม่นอนคือเดินไปเดินมาใช่ไหมอันนี้ถึงเข้าข่าย
0: ประกอบกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือคนที่นอนไม่หลับนั่นแหละคนที่ปกติคนต้องนอนหลับแต่วันนี้คืนนี้อาจจะดีดขึ้นมาหรือไม่ก็ต้องใช้สารเสพติดหรือไม่ก็ต้องมีเรื่องเครียดทำให้คนนั้นนอนไม่หลับในเขาไม่หลับไม่นอนในกระทั่งไม่เดินก็ได้นะครับอยู่บ้านไม่หลับไม่นอน
1: ใช่ไหมอันนี้ก็เข้าข่าย
0: ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในบ้านก็ได้ครับหรือตามชุมชนและอีกอย่างพูดจาคนเดียวคนพึมพำ
1: คุณละคุณคุณละเริ่มคุณละแบบนี้
0: ต่อว่าใครทั้งโทษตัวเองหรือโทษผู้อื่นก็ว่ากันไปนะ
2: ผมนี่พูดคนเดียวทั้งวันเลยครับ
0: ไม่หลับไม่นอน
2: พูดกับใครอ๋อไม่ใช่ใ
0: ช่อย่างที่หนึ่งนะครับไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวแล้วมันต้องตามมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวหงุดหงิดฉุนเฉียวด่าทอผู้คนว่าไปเนาะตาขวางอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็คือเที่ยวหวาดระแวงหวาดระแวงว่าคนจะมาทำร้ายหวาดระแวงว่าคนนี้ไม่น่าไว้วางใจที่จะเข้าไปคุยก็คือไม่เป็นมิตรไม่สัมพันธ์ผู้คนเนาะไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงนี่ก็คือสัญญาณสอที่หนึ่งในการสอดส่องมองหานะครับ
1: ใช่ใช่อันนี้คือ
0: ชนก็ดูได้
1: ถ้าพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับเห็นบุคคลลักษณะอย่างนี้นะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นเลยน่าจะเข้าข่ายแล้วนะครับน่าจะเข้าข่ายแล้วนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการยังไงถ้าเจอแล้วนะครับจะต้อง
0: สอดที่หนึ่งนะครับสอดส่องมองหาแล้วสอดที่สองก็คือการใส่ใจรับฟังบางอย่างก็ต้องรับฟังจากญาติพี่น้องที่เขาจะให้ข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของเขาเองเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรในใจที่จะเล่าให้ฟังเพราะใส่ใจรับฟังโดยไม่ตัดสินโดยไม่โทษหรือแม้กระทั่งสร้างความรู้สึกให้ไม่เป็นมิตรเนาะพอใส่ใจรับฟังแล้วเราก็พอที่จะรู้ข้อมูลเนาะว่าคนเนี้ยมีปัญหากับที่บ้านหรือแม้กระทั่งไม่อยากทุกข์ใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็นำไปสู่สอที่3ที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่คือการส่งต่อเชื่อมโยงครับสองมองหาใส่ใจรับฟังและส่งต่อเชื่อมโยงนี่คือสอที่3ส่งต่อที่ไหนฮะส่งต่อที่ถ้าด้านสุขภาพที่เราจะดูแลได้ไวเลยก็คือให้อสม.บอกรพสต.นะครับสารีย์ทำไมรวมไปถึงอาจจะแจ้งผู้นำชุมชนก็ได้ผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งกระบวนการทางด้านชุมชนถ้าเกิดเหตุเหล่านี้เขาก็จะมีมาตรการซึ่งอาจจะไปโทรหาตำรวจหรือแม้กระทั่งโทรหากู้ชีพกู้ภัยเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลในกรณีบางอย่างเราไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมได้เองนะครับเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับต้องใช้กระบวนการเจรจาต่อรองการผูกมัดหรือแม้กระทั่งการเข้าชาร์จที่ถูกวิธีเพราะอาการที่หงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงเนี่ยย่อมไม่ได้โดนจับได้โดยละม่อมนะฮะอาจจะมีคนที่แสดงอารวาสหรือมีอาการคุ้มคลั่งอันนี้เราพูดถึงอาการที่มันรุนแรงเนาะแต่ถ้าเราเกลี้ยกล่อมได้มีคนในครอบครัวและไว้วางใจเขาไปรักษาก็จะเป็นการนำส่งที่ดีนี่คือการส่งต่อเชื่อมโยงให้เขาได้เข้าถึงบริการครับก็จะดูแลตามโรคแล้วฮะก็จะเป็นการรักษาทางด้านจิตเวชไหมหรือเป็นการบำบัดทางด้านยาเสพติดหรือเปล่าก็จะมีกระบวนการที่จะไปดูแลเขาต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องนำส่งเสียก่อนครับอาจารย์ถามต่อเนื่องได้เลยครับ
1: ครับคือการทำส่งนี้นะครับหลายคนอาจจะมองเป้ามาทีเดียวที่เห็นว่ารพสต.นะครับสถานพยาบาลใกล้บ้านอันนี้ก็ใช่ไหมก็สามารถนำส่งตรงนั้นก่อนหรือไม่หรือยังไงหรือที่ต้องถ้าอย่างอาการ5อย่างที่เล่ามาเมื่อกี้นี้นะครับหรือจะพุ่งมาที่ศูนย์สุขภาพที่10หรือโรงพยาบาลได้เลยไหมหรือยังไงหรือวิธีการยังไงตรงนี
0: ้ตามขั้นตอนของสาธารณสุขเรานะครับก็จะได้มีการประเมินอาการเบื้องต้นก่อนแต่ที่สำคัญก็คือว่าในโรงพยาบาลรพสต.เนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลนะครับ ขาเรียกว่าประวัติของผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนี่คือคน

0: ป่วยเก่านะครับแต่ถ้าคนป่วยใหม่เอาไม่เป็นไรเจออาการเหล่านี้ก็นำเข้าสู่ระบบเลยก็จะได้กลายเป็นคนป่วยที่มีประวัติในชุมชนรปภ.ต.ก็จะเอาไปส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนเนาะก็จะมีรถพยาบาลซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการส่งมาโรงพยาบาลก็จะมีการประเมินจากแพทย์ครับซึ่งนี่ต้องให้ความไว้วางใจกับประชาชนเลยว่าแพทย์ในทุกโรงพยาบาลถ้าเกิดมีปัญหาที่รับมือไม่ไหวจะมีการขอรับคำปรึกษาอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธินะฮะหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลของจังหวัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อะไรเงี้ยครับโรงพยาบาล50พรรษาเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลอำเภอเพื่อที่จะประเมินอาการว่าในระดับเนี้ยควรที่จะไปนอนรักษาไหมหรือแม้กระทั่งให้ยาก็จบหรือแม้กระทั่งติดตามต่อในบ้านก็จะแล้วแต่อาการไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยข้อมูลจากป่วยกับญาติรวมไปถึงเจ้าที่ประเมินร่วมกันครับซึ่งทุกอย่างนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในวันนั่นแหละครับที่จะนำส่งโรงพยาบาลแต่ท่านเชื่อไหมฮะในอาการของผู้ป่วยนะครับไม่ใช่เป็นในเวลาราชการนะบางทีเนาะเวลาดึกเวลากลางคืนเพราะนั้นอาจจะมีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ในการที่จะนำส่งนะครับแล้วแต่กรณีไปแต่ก็คือต้องเป็นลำดับจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาถ้าเกิดโรงพยาบาลเอาอยู่ถึงจะไม่ได้มาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ครับ
1: ครับคุยง่ายคือชุมชนหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถประเมินอาการในเบื้องต้นก่อนได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็คือพอเอาอยู่พูดง่ายคือพอเอาอยู่พอที่จะพามาที่โรงพยาบาลรปภ.ต.ได้ก็เข้าสู่กระบวนการตรงนั้นนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที
0: ่บางทีก็จะจบที่โรงพยาบาลอำเภอก็ได
1: ้ครับก็อาจจะจบที่นั่นนะครับดังนั้นแต่ถ้ามันเหตุหลายอย่างเช่นมีอาการคลุ้มคลั่งที่อาละวาดที่จะทำร้ายทรัพย์สินสิ่งของชีวิตในพื้นที่มันก็จะต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที
0: ่
1: ตำรวจเข้าไปร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะจัดการกระบวนการตรงนี้นะครับส่วนมากลักษณะนี้นะครับก็จะมีลักษณะเสพยามาพ่วงด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมกันก็คุยกันเรื่องนี้อยู่ว่าก็ประเมินได้เลยเจ้าหน้าที่ประเมินได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ไหวหมายถึงว่าถ้าหนักเกินไปก็แยกออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าจิตวิทยาเพราะว่าคนที่กำลังจะเข้าสู่โรคจิตเนี่ยบางทีผู้ปกครองก็ไม่อยากให้มาผู้ปกครองเองก็ไม่อยากให้มาด้วยนะครับแล้วทีนี้เจ้าที่ต้องประเมินได้เลยแล้วก็สามารถแยกผู้ป่วยมาได้เลยถ้าเขาทำการมากกว่าคนโรคจิตทั่วไปอย่างเช่นจะทำร้ายร่างกายจะมีการชุดเชียวอะไรพวกนั้นนะครับก็คุยกันอยู่นะครับพี่น้องประชาชนถ้าลักษณะนี้ก็ต้องแยกไม่ใช่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่รับไปจะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่เหมือนว่าผู้ปกครองไม่ยอมให้บุตรตัวเองไม่ยอมให้ลูกตัวเองไปก็พยายามที่จะกีดกันอย่างนี้อันนี้ก็มีเหตุเหมือนกันก็มีเคสเหมือนกันมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สะท้อนมาเมื่อวานนี้นะครับมีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับผู้ปกครองนะครับถ้าเห็นว่าบุตรหลานของท่านคนในชุมชนของท่านไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามกระบวนการแต่ถ้าหากไหวพาไปเองได้ไปโรงพยาบาลชุมชนเหล่านี้ได้นะครับและทีนี้ในเรื่องของเหลือเวลา10นาทีนะครับไม่ทราบว่าทางคุณกิจนี่มีข้อมูลในมือนะครับอยากจะให้นำข้อมูลนะครับสุขภาพจิตคนป่วยสุขภาพจิตในจังหวัดอุบลหรือในเขตสิบของเรามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามันน่ากลัวมีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับตรงนี้มีข้อมูลไหมครับ
0: สำหรับในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับโดยเราก็คล้ายๆกับหลายจังหวัดครับนะถ้าอุบลราชธานีเองเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้านะครับนอกจากเรื่องของความเครียดสูงเนี่ยก็คือในทุกการประเมินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่จากข้อมูลการประเมินที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแนวโน้มความเสี่ยงทั้งนั่งซึมเศร้าแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นหรือป่วยหนักนะครับนี่ก็คือเป็นแล้วก็อีกกลุ่มวัยทำงานนะครับจะมีเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของความเหนื่อยล้าหมดไฟซึ่งอาจจะมีคนเคยเจอหรือเปล่าในลักษณะดังกล่าวคือว่าตื่นนอนแล้วไม่อยากไปทำงานหรือไม่กระทั่งไม่อยากจะไปเผชิญปัญหาในที่ทำงานก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็คือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตวัยทำงานซึ่งร้อยละตอนนี้ก็คือไม่เกินร้อยละ50หรอกนะครับก็อยู่ในขั้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขและเรียนรู้กับงานตรงนั้นอยู่ก็จะมีปัญหาในด้านนี้แต่เราให้ความสำคัญเรื่องของปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายครับแล้วเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะว่าอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดความเสี่ยงแนวโน้มฆ่าตัวตายเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะรักษาและดูแลแต่เมื่อไรก็ตามที่เมื่อไรความทุกข์มันมากไปกว่านี้ครับอาจารย์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็คือเรามีเป้าหมายที่วางไว้นะครับว่า 100,000 คนของคนอุบลราชธานีเนี่ยเสียชีวิตประมาณ1คนก็คือเสียชีวิตไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคนเราแต่ก็คือไม่คาดหวังจะให้มีคนเสียชีวิต

0: นะครับคือหนึ่งแสนคนเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเลยแหละกำหนดว่าสัก7.8คนไหมสัก8คนไหมในหนึ่งแสนคน
1: คือ
0: แต่
1: สถ
0: ติ อน
1: ต
0: น
1: ิ
0: ี้
1: แบ
0: ป
1: บ
0: ร
1: น
0: ะ
1: ี
0: ช
1: ้
0: า
1: คือรับได้
0: ในประชากร
1: ทางสากลรับได้
0: ใช่แต่ประเทศไทยเรายังไม่ยอมรับเรื่องกฎหมายของการขอให้ตัวเองเสียชีวิตนะครับเรื่องการลุณยฆาตจะไม่ถึงขั้นนั้นเช่นในกรณีเขาเจ็บป่วยรุนแรงด้วยมะเร็งหรือโรคที่ไม่รักษาหายเนี่ยในต่างประเทศอาจจะอนุญาตให้ฆ่าตัวตายได้แต่ประเทศไทยเนี่ยทางเป้าหมายของด้านสุขภาพจิตเนี่ยไม่อยากให้คนฆ่าตัวตายเกิน8คนใน100,000แต่ถ้าเกิดลงทุนและการว่าประชากรอุบลล้านกว่าคนเนี่ยปีหนึ่งก็ควรที่จะไม่เกินกี่คนแต่ตอนนี้ก็คือพยายามจะไม่ให้เกิน100หรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่คือสัดส่วนที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ในกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องอาศัยความร่วมมือของญาติหรือคนใกล้ชิดประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องร่วมสังเกตสัญญาณเตือนครับอย่างที่ผมบอกว่าความเครียดโดยปกติทั่วไปเราก็ดูแลและผ่อนคลายไปแต่เมื่อไรก็ตามที่ความเครียดที่มันทวีความรุนแรงจนนำไปสู่การจะทำร้ายตนเองกับจะทำร้ายผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เฝ้าระวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาตินะครับมีตั้งแต่ปี2551แล้วนะครับเกือบจะ20ปีแล้วที่จะพยายามทำให้มาพิทักษ์สิทธิ์และดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ครับกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยให้ได้รับการดูแลรักษาถึงขั้นว่ามีกระบวนการบังคับรักษาอะไรเงี้ยนะเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดก่อความรุนแรงหรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือแม้ตัวเราเองและอีกอย่างนึงก็คุ้มครองในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปในเคหสถานก็ดีนะครับในการที่จะเอาคนนั้นมารักษาก็เป็นการคุ้มครองด้วยอันนี้ก็เกิดพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาเพื่อดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตแต่กลไกสำคัญอย่างที่อาจารย์ที่ได้เปรยเมื่อสักครู่ว่าประชุมเมื่อวานนั่นก็คือการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตคำว่าอนุกรรมการหมายถึงว่าในระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีกรรมการสุขภาพจิตเกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยก็จะเป็นคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาตินะครับที่มีนายกกับคณะรัฐมนตรีดูอยู่ในเรื่องนี้นะครับตอนนี้คณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดเนี่ยจะดูแลทางด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดปัญหาที่สำคัญตอนนี้เด็กและวัยรุ่นก็เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาเรื่องผู้ป่วยก่อความรุนแรงก็อีกปัญหาหนึ่งปัญหาฆ่าตัวตายก็อีกปัญหาหนึ่งซึ่งประเด็นเหล่านี้ครับก็จะใช้เวทีนี้แหละในการประชุมซึ่งอาศัยเครือข่ายอย่างเช่นสมัชชาสุขภาพใช่ไหมครับศูนย์สุขภาพจิตที่10เองหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนเนี่ยรวมไปถึงท่านประธานก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมกันนำปัญหามาเล่าให้ฟังแล้วจะแก้ยังไงแล้วหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบด้านไหนพอจะช่วยอะไรได้ก็จนเกิดเวทีนี้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับอาจารย์ครับที่จะพยายามทำกันในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับ
1: ครับอันนี้คือกระบวนการที่แต่ละองค์กรก็จะมีคณะกรรมการในแต่ระดับชาติบางองค์กรก็มีระดับเขตบางองค์กรก็มีระดับจังหวัดลดหลั่นลงมานะครับเพื่อนำเสนอปัญหาก็เหมือนกับที่กกต.เราทำตอนนี้นะครับก็จะมีปัญหาแต่ละพื้นที่ทำขึ้นมาดูว่าปัญหาแต่ละพื้นที่จะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงถ้าไม่ได้ในระดับปฏิบัติในระดับล่างนะครับหรือระดับพื้นที่ก็จะต้องเชื่อมไปยังระดับชาติเพื่อให้แก้ปัญหา ในเชิงนโยบายต่อไปนะครับทีนี้เหลือเวลา5ทีนะครับทางศูนย์สุขภาพจิตที่10ของเรานี้นะครับมีการทำงานเชิงรุกไหมนะครับอย่างเช่นลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมและลงหาสุ่มเสี่ยงหรือว่าจุดเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะไปให้ความรู้ประชาชนเหล่านี้มีไหม
0: ครับนี่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็คือในส่วนของบทบาทศูนย์สุขภาพจิตที่10เองเนี่ยก็จะมี2บทบาทด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือในสุขภาพจิตโดยปกติก็จะมีการให้บริการทางด้านประชาชนในการก่อการศูนย์ให้การปรึกษาในที่ตั้งเนาะแต่ในเชิงรุกนะครับทางพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนวิทยากรซึ่งบทบาทสำคัญเราก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตครับยกตัวอย่างเช่นกรณีประถมนิเทศนักเรียนใหม่อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่จะเข้าสู่การปรับชีวิตในการมหาวิทยาลัยการเรียนเงี้ยครับก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจในชีวิตทักษะการแก้ไขปัญหาหรือการใช้ชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานองค์กรนะครับที่ต้องการสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพจิตบุคลากรท่านอาจจะคุ้นเคยในการทำกิจกรรมเพื่อให้สร้างสรรค์การทำงานที่ดีและมีสุขภาพจิตดีเราก็สามารถที่จะไปช่วยมีทีมงานที่จะใ คำแนะนำแล้วก็ดู

0: ูแลสุขภาพจิตตรวจประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับมีรถโมบายใครเครียดเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุเราก็จะทำงานผ่านชมรมผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งองค์กรทางด้านผู้สูงอายุที่มีการรวมตัวกันให้เราไปให้ความรู้กับประชาชนได้อันนี้ก็คือสามารถเป็นเชิงรุกในแผนงานปกติที่เรามีงบประมาณอยู่แล้วนะครับในแต่ละปีก็จะมีพื้นที่ต้นแบบที่เราจะไปอบรมสร้างเครือข่ายในการที่จะสังเกตสัญญาณเตือนความเครียดความเสี่ยงฆ่าตัวตายในแต่ละวัยอยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือนำเรียนให้ทราบส่วนกรณีที่2คือในเรื่องของวิกฤตสุขภาพจิตอย่างที่ผมเปยนะครับในเรื่องของวิกฤตชายแดนที่ผ่านมานะครับก็จะมีผู้อพยพณศูนย์อพยพหรือแม้กระทั่งเดือนมิถุนายนที่จะถึงกรกฎาคมเนี่ยอุบลราชธานีก็จะมีสถานการณ์น้ำท่วมก็จะมีศูนย์พักพิงศูนย์อพยพชั่วคราวเนี่ยครับก็จะร่วมกับทางทีมสุขภาพจิตของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อย่างนี้เป็นต้นครับลงพื้นที่สำหรับการให้ความรู้ประชาชนประเมินสุขภาพจิตนะครับหรือทำกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยครับในสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวการผ่อนคลายจิตใจเทคนิคในการที่จะดูแลตนเองนี่เป็นต้นนะครับก็จะเป็น2กรณีทั้งสุขภาพจิตปกติและวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือเราเองก็พร้อมสนับสนุนวิกฤตของจังหวัดอื่นด้วยใกล้เคียงกรณีการยิงโคราชกรณีการยิงศูนย์เด็กเล็กที่หนองบัวลำพูเนี่ยก็ไปช่วยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับนี่คือภารกิจของศูนย์สุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกันในทั่วประเทศครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านจิตใจนะครับของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างองค์กรกับประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดความไว้ใจนะครับเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าทุกคนมีสุขภาพจิตดีผมเชื่อว่าร่างกายก็จะดีตามมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสุขภาพจิตศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลราชธานีนะครับคุณกฤตลำพุทธานะครับที่ให้ความรู้เราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ดูแลใจใคร่คุณครับทุกคนครับ
1: ครับผมครับวันนี้เวลาหมดนะครับรายการสารสุขภาพนะครับกับกคป10นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณเวลเดชกรมกรุ๊ปนะครับผมชลทิศตันสิงห์นะครับลาคุณผู้ฟังนะครับเดือนหน้านะครับจะเป็นประเด็นประเด็นอะไรนะครับมาติดตามกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ

ไทยเปิดเผยว่าข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.ซึ่งจะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาประกอบด้วยการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงค้างจ่ายแก่เกษตรกรประมาณ 230,000 รายวงเงินรวมราว 1,792 ล้านบาทจากฤดูนาปี 68/69การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนและการสนับสนุนคูปองลดค่าปุ๋ยใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อครัวเรือนขณะนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนปค.ครั้งนี้เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ผ่านมาชาวนาจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรขณะที่ราคาข้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงรองปิ๊กเต่าจัดการคดีบุกรุกป่าภูคอป่าภูกระแต754ไร่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและคณะได้มายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐการบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐการพำนักอาศัยของบุคคลต่างด้าวและการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอป่าภูกระแตและพื้นที่ที่ดินสปก.รวมกว่า754ไร่ทั้งที่คดีนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาถึงที่สุดตั้งแต่ปี2560ให้ขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแต่ที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีการนิ่งเฉยไม่ยอมย้ายออกจึงขอให้ปก.ปปป.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบบังคับคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทรัมป์ถูกโห่ไล่ขณะชมเกม NBA ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถูกฝูงชนโห่ไล่

0: แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ที่สนาม Madison Square Garden ในนครนิวยอร์กถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA โดยทรัมป์มีสีหน้ายิ้มแย้มและทำท่าทำความเคารพธงชาติท่ามกลางเสียงต่อต้านการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากฐานเสียงที่เป็นสีน้ำเงินหรือเดโมแครตอย่างหนาแน่นของนครนิวยอร์กแต่ความหงุดหงิดของแฟนๆในคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นจากความวุ่นวายด้านการจัดการครั้งใหญ่เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งมาเข้าร่วมชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้หน่วยอารักขาประธานาธิบดีและตำรวจนิวยอร์กต้องสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันอย่างเข้มงวดมีการสั่งปิดล้อมพื้นที่รัศมี5บล็อกรอบสนามส่งผลทำให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีเพนสเตชันต้องปิดให้บริการชั่วคราวแฟนบาสเกตบอลต้องต่อคิวยาวกว่า2ช่วงตึกเพื่อรอตรวจความปลอดภัยนานกว่า2ชั่วโมงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เทศบาลเมืองจำเป็นต้องสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรม Watch Party หรือลานเชียร์บาสยักษ์กลางแจ้งที่เคยวางแผนจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามส่งผลให้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นเป็นจำนวนมากจนทางเมืองต้องย้ายจุดเชียร์ไปที่สวนสาธารณะไบรอันพาร์คแทนและผลการแข่งขันนัดนี้ยิ่งซ้ำเติมคืนอันที่น่าหงุดหงิดของแฟนเจ้าถิ่นเพราะนิวยอร์กนิกพ่ายให้กับซานแอนโตนิโอสเปอร์115-111คะแนนหยุดสถิติชนะรวดในบ้าน13นัดติด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน

0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
7: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความว่า8สิ่งต้องรู้ที่แสดงว่าเบรกของรถคุณอาจกำลังมีปัญหาหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสม

0: ทสอบถามกับที่ปรึกษาสมาชิกอุ่นใจใกล้ช่างแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริง
0: ที่เขาบอกว่าหากเบรกรถแล้วเกิดมีเสียงดังอาจเป็นเพราะผ้าเบรกใกล้จะหมดควรรีบเปลี่ยนหรืออาจเป็นเพราะผ้าเบรกกินจาน
1: การที่เบรกดังเกิดจากหลายสาเหตุบางทีเกิดจากการสึกหรอของผ้าเบรกเองฝุ่นผ้าเบรกเองสองเศษหินที่ติดอยู่ในระหว่างผ้าเบรกมันเสียดสีทำให้เกิดเสียงดังได้สามก็คือผ้าเบรกหมดต้องทำการตรวจเช็ค
0: เบรกสั่นหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกได้ว่าเบรกมีการสั่นทำให้ล้อรถสั่นสะท้านมาถึงพวงมาลัยแน่นอนว่ามีปัญหาที่จานเบรก
1: ถ้าผ้าเบรกมีการบิดเบี้ยวจนสะท้านถึงพวงมาลัยเขาเรียกว่าจานเบรกเรามีการบิดเบี้ยวมาก
0: เบรกทื่อหรือแข็งหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าเบรกแข็งเหมือนจะกดไม่ลงต้องออกแรงกดมากกว่าเดิมปัญหานี้มักจะมาจากปัญหาที่หม้อลมเบรกที่อาจจะรั่วซึม
1: จริงครับ
0: เบรกจมเวลาเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าแป้นเบรกที่เท้าจมลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะลูกยางในแม่ปั๊มเบรกบวมหรือสึก
1: ลูกยางเบรกที่อยู่ในแม่ปั๊มเบรกเมื่อใช้งานนานๆเนื่องจากน้ำมันเบรกมีการเสื่อมสภาพแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนผลตามต่อมาคือลูกยางเบรกจะสึกหรอและรั่วเมื่อการซึมและรั่วแล้วเราเหยียบเบรกเบรกจะจมลงเองมันจะไม่อยู่กับที่จมไปเรื่อยๆเราย้ำก็จะขึ้นมาอีกจนสักพักนึงถ้าเราไม่นำไปทำการซ่อมน้ำมันเบรกจะรั่วในปริมาณที่มากขึ้นจนทำให้เราเบรกไม่อยู
0: ่เบรกแตกคือเมื่อเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกจมหายไปเลยเกิดจากการรั่วของน้ำมันเบรกหากเบรกแตกให้พยายามประคองสติไว้ให้พยายามควบคุมรถและลดเกียร์ต่ำลงเรื่อยๆและใช้เบรกมือในการช่วยสำหรับการหยุดรถแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าห้ามใช้
1: จริงครับในการขับรถยนต์ที่ความเร็วสูงมาแล้วเกิดเบรกหายอันดับแรกเลยต้องเตือนเลยว่าผู้ขี่ต้องตั้งสติและเชนเกียร์ลงถ้าเป็นเบรกมือแบบปกติเราชะลอแล้วก็ช่วยดึงให้ดึงแล้วก็ปลดดึงแล้วปลดเป็นระยะพอกระชากแรงมันล็อกเลยอย่างกรณีที่เป็นเบรกไฟฟ้ามันจะทำงานทันทีมันจะเกิดกระชากอย่างรุนแรง
0: เบรกติดคือเมื่อยกเท้าออกจากแป้นเบรกแล้วแต่ว่าแป้นเบรกไม่ยกขึ้นมาตามอาจเป็นเพราะเบรกร้อนจัดให้จอดรถเข้าเกียร์ว่างแล้วลองเหยียบเบรกดูหากยังมีอาการเช่นเดิมก็เป็นไปได้ว่าลูกยางกันฝุ่นของแม่ปั๊มเบรกอาจฉีกขาดทำให้มีน้ำซึมเข้าไปในกระบอกเบรกจนทำให้สนิมขึ้นหรือซีลยางบวมผิดรูปจนทำให้ลูกสูบที่คาลิปเปอร์เบรกไม่เคลื่อนที่กลับ
1: แต่กรณีที่ซีลการฝุ่นขาดแล้วไม่ทำการซ่อมหรือแก้ไขตัวแม่ปั๊มเบรกหรือตัวกระบอกเบรกซีลยางอาจจะเกิดคราบสนิมได้ลูกยางเบรกก็จะไปครูดทำให้เบรกไม่ดันกลับนั่นเองอีกอย่างนึงกรณีอย่างเงี้ยบางครั้งการเกิดสนิมมันเนี่ยอาจจะเกิดที่ผู้ใช้รถยนต์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยเนื่องจากน้ำมันเบรกมีคุณสมบัติที่ว่าดูดความชื้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทิ้งไปนานสนิมอาจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากยางฝุ่นเบรกก็ได้เบรกติดนี่อาจจะเกิดจากการที่ตั้งเบรกก็เป็นไปได
0: ้เบรกปัดเมื่อเบรกแล้วศูนย์หรือทิศทางของรถเลื้อยไปเลื้อยมาอาจเกิดจากคราบน้ำมันจากชุดช่วงล่างกระเด็นมาโดนจานเบรกทำให้จานเบรกไม่มีแรงเสียดทานไม่สามารถจับตัวได้ดังนั้นให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็คว่าเบรกปัดในลักษณะใด
1: จริงครับในกรณีที่เจอคราบจระบีคราบน้ำกระเด็นใส่เข้ามาทำให้แรงจับยึดของผ้าเบรกกับตัวจานเบรกหายไปเลยมันก็จะเกิดการปัดแน่นอนเพราะอีกข้างนึงมีเบรกอีกข้างไม่มีเบรก
0: เบรกเฟดเบรกแล้วมีอาการจานเบรกไม่จับตัวเบรกเมื่อมาด้วยความเร็วสูงหรือเส้นทางลาดลงเขาซึ่งเกิดจากความร้อนของเบรกสูงมากจากการใช้งานเบรกอย่างหนักให้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ที่ทนความร้อนได้สูงขึ้นและเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้มีค่า DOT สูงขึ้นแต่ต้องเช็คให้ดีเพราะน้ำมันเบรกที่ค่า DOT สูงอาจจะมีฤทธิ์กัดกร่อนพวกท่อยางสายน้ำมันเบรก
1: อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างในข้อความดังกล่าวในเรื่องของการตัดท่อยางเบรกในกรณีที่เราเปลี่ยนน้ำมันเบรกยี่ห้อเดิมแต่มีค่าจุดเดือดสูงขึ้นคำว่า DOT คือมาตรฐานน้ำมันเบรกของประเทศอเมริกาโดยทั่วไปรถยนต์อยู่ประมาณ .3 DOT 3จุดเดือดประมาณ200องศา4การขับรถลงเขาจะเห็นข้อความเตือนคำว่าพักรถไม่ได้พักคนขับเป็นการพักให้น้ำมันเบรกคลายความร้อนเพราะน้ำเบรกเวลาลงเขามันร้อนจัดมันเป็นจุดเดือดแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดเดือดทำให้เกิดฟองอากาศในน้ำมันเบรกจะเบรกไม่อยู่เรียกว่าอาการเบรกเฟดรถจะไหลเหยียบเบรกมีความหนืดก็จริงอยู่แต่รถยังไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเบรกที่ทนความร้อนสูงผมขออนุญาตไม่แนะนำส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกมากกว่าน้ำมันเบรกที่มีค่า DOT สูงขึ้นจุดเดือดจะสูงขึ้นและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอุทยานที่เราไปเที่ยวด้วย
0: ดังนั้นสรุปแล้ว8สิ่งต้องรู้ที่แสดงว่าเบรกรถคุณอาจกำลังมีปัญหาแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
1: เป็นข้อเท็จจริงซะส่วนใหญ่นะครับสามารถแชร์ต่อได้แต่ก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในบางหัวข้อ
0: เพื่อพบความผิดปกติควรรีบแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมานะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network.
2: Of music by DJ Kai. Kai. DJ Kai. Kai. Kai. Kai.
5: สวัสดีและสบายดี
6: สวัสดีวันฟ้าคลื้อคลื้อเดี๋ยวมากระโตะเดี๋ยวกระโตะเดี๋ยวกระโตะช่วงนี้นะครับเอาจริงเริ่มวันที่8นี้ก็ได้วันที่9สิเนาะวันนี้วันที่9วันที่9 10 11 12เนี่ยเป็นช่วงหวือหวาของโซนอีสานซีกตะวันออกเลยนะครับจะบอกว่ามีความเหมือนร่องความกดอากาศต่ำนะครับหรือมรสุมอะไรที่เขาเรียกชอบเรียกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแต่ทั้งฝั่งทางทะเลจีนใต้เนี่ยมันหวือหวามากตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีความกดอากาศต่ำซ้อนความกดอากาศต่ำสองช่วงนะครับมันต่อแถวกันมีอันหนึ่งกับอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่เลยช่องที่อยู่ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ไปนะมีตัวหนึ่งกับอยู่แถวตอนบนของทะเลจีนใต้อีกหย่อมหนึ่งมันเสริมกันครับมันเสริมกันมันเลยสร้างร่องเมฆฝนเนี่ยก่อตัวร่องนี้เยอะมากซึ่งมันต้องกินพื้นที่นะใช้คำว่ามันต้องกินพื้นที่เนี่ยเข้ามาถึงเวียดนามฝั่งเวียดนามที่ติดทะเลจีนใต้เนาะติดอ่าวตังเกียด้วยเนี่ยกับสปป.ลาวนะครับแล้วนี่เลยนะฮะอีสานซีกตะวันออกติดโผเข้าไปด้วยนะฮะรวมถึงถ้าเป็นพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแถวภาคตะวันออกนะครับหรือใต้ภาคใต้ที่ติดอันดามันร่องนี้ก็จะหวือหวาแต่ว่าผมว่ามันจะมาหวือหวาที่ติดกับไอ้ทะเลจีนใต้มากกว่านะครับคือฝนชุกขึ้นตกแรงขึ้นนะครับตกนานขึ้นนะครับซึ่งอุตุนี่เตือนนะว่าช่วง10วันที่10นะถึง

14มิถุนายนจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมอันดามันฝั่งอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับแล้วประกอบกับอันนี้มรสุมล่องเดิมเนี่ยมันหน้าฝนเนาะมันก็จะมีล่องมรสุมอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มก็คือเพิ่มเติมคือช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายนร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะฮะพูดง่ายๆคือหลายองค์ประกอบมาพร้อมกันมาในเวลาเดียวกันฝนมันเลยจะแน่นขึ้นนะครับหรือตกถี่ขึ้นและนานขึ้นนะครับลมก็รู้สึกจะเบาลงด้วยนะวันนี้ยังมีลมอยู่วันนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้สัก22น็อตได้นะครับแล้วก็วันพุธที่10เนี่ยลมเบาลงละเหมือนลมจะซอฟลงไอ้ลมซอฟลงนี่แหละทำให้ฝนมันตกนานขึ้นนะครับตอนนี้มีก่อตัวแล้วนะแถวถัดจากอำเภอเมืองไปซีกตะวันออกนะครับน่าจะเป็นดอนมดแดงตาลสุมเมื่อกี้พี่บูนกำลังจะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาด้วยนะมีพี่บูนด้วยนะครับแล้วก็แถวม่วงเนี่ยมาก่อตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปน่าจะคล่อมไปทางตรการนะครับบนเรานะครับเหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีก่อตัวละนะครับไอ้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแถวปราจีนสระแก้วนะครับรวมถึงกัมพูชาหรือภาคตะวันออกของไทยลงมาหน่อยเนี่ยก็มีก่อตัวนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาทางทิศนี้อันนี้เอาไว้ลุ้นทีหลังแต่ว่าจู่ๆอุบลก็มีก่อตัวในพื้นที่นะครับสักกี่นาทีดีอ่ะ10 20 30 40ประมาณ40นาทีที่แล้วโอ้ล่องเข้าบือหวามากนะฮะถ้าดูภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้เป็นเหมือนลากเส้นมาเลยเรียบมาตั้งแต่ไต้หวันลากเฉียงมาอ้อมมาทางเกาะไหหลำแล้วมาเข้าเวียดนามแถวดงเฮยออกเสียงถูกแถวเวนะครับเวแล้วก็ดานังเนาะโซนนี้นะครับมันก็มาใกล้นี่แหละโซนอีโซนสปป.ลาวล่างตอนล่างแล้วก็คล่อมมาอีสานซีกตะวันออกนะครับกำลังหวือหวาเลยแต่โชคดีตอนนี้มันมีแนวก่อตัวที่เลี้ยวขึ้นไปนะครับก็คือเข้าอีสานก็จริงมันไปเข้าตรงมุกดาหารอำนาจยโสธรตอนบนนะครับ101แล้วเลี้ยวขึ้นไปทางขอนแก่นล่องนี้จะหวือหวาก่อตัวก่อนเราละนะครับอุบลกำลังเริ่มนะรอดูสักครู่ใหญ่ๆเอาเป็นว่าห่วงนี้นะฝนน่าจะชุกขึ้นแล้วก็ติดตามเป็นรายชั่วโมงเนาะนะฮะแจ้งมีฝนที่ไหนบ้างตามเรดาร์ที่มันโชว์นะบางทีผมเปิดเรดาร์ไว้เอ๊ะมันคือไม่มีฝนปรากฏว่ามันค้างก็มีโอเคนะครับตอนนี้มีแล้วในอุบลนะครับน่าจะเป็นแบบตกแรงๆแต่ลมมันอ่อนลงด้วยมาดูข้อความที่เข้ามานะครับคนแรกเป็นไก่ขุนนะครับบอกว่าดีครับพี่ไก่ไข่อยู่ไหนวันนี้อยู่ในรถใช่ไหมไข่แล้วครับโอ้วันนี้ไม่ได้เอาไข่มาครับวันนี้เอาไปบ้านเมื่อวานกินไปเยอะแล้ววันนี้งดนะ แต่ไม่แน่คาบเย็นอาจจะมีไข่หนุ่มเสร็จหนุ่มมอสแล้วมั้งหนุ่มมอสไปเปิดรถเอาไข่แล้วครับไว้ใจไม่ได้เลยนะเนี่ยล้ำเส้นแอนนาฟิชเชอริงยังหลูบทักตัวเอ็นน้องก้อยใหญ่น้อยแป๊ะไร่น้อยหนุ่มมอสชอบกัดสายไฟรถดีเจ

เจไก่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอะชอบไปกัดนะครับตัวที่หางยาวๆนะปลาทูสามปลาทูสามหัวสี่หูหกตาแปดขาอันนั้นน่าจะแมงมุมด้วยนะคุณวีรวัตรและทุกคนครับเป้าปามาโนดจุ๊บพลอยอะฮ้ออ้ออ้อยต่อมาเป็นคุณสัมพันธ์นะครับ Forgive me tonight AI นะครับเป็น AI เนาะแอนสาวงามเมืองสาวงามเมืองพิจิตรสดใส FC 107ฟังนำกันครับขอบคุณครับน้องประทูสวัสดีค่ะดีเจไก่จากกันด้วยดี Tattoo Color ทักพี่เปิ้ลคนสวยไก่คุณปิ้งไข่อยู่บนเสาส่งหนุ่มมอสผู้เอากะละมังมารองน้ำฝนหน้าสถานี107และทุกคนค่ะโอเคมารองน้ำฝนแล้วก็หนุ่มมอสมาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลกินมะขามเปียกเน่าน้องปลาทูโดนรถ10ล้อทับไก่คุณแอบเอาเก้าอี้ดีเจไก่ออกตอนดีเจไก่กำลังลุกก็หงายเงือบแล้วสิไม่ดีเนาะอย่าแกล้งเขาเนาะขอเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันวงปานามาลูกทุ่งซอยคอยแนโยเนียมอบให้เพื่อนเพื่อน FC 107ทุกคนครับกินน้ำฝนก่อนรสชาติแฉะแสบลิ้นทุยเน่าอร่อยจังคุณลมสุนทรีดีครับพี่ถอนสายบัวนุกสุธิตาสุธิดาทักตัวทักทุกคนครับผมจะไปทักเหมือนแล้วก็เฮียแปะอะแฮมโอ้ผู้ใหญ่บ้านยางว่าไอซ์ไม่ไปละพันมาไอซ์ไม่ซื่อๆกับมีแห้งเนาะอะแฮมลุ้นฝนกันนะครับวันนี้น่าจะหนาแน่นขึ้นแล้วก็กราฟภาพอินโฟกราฟิกนะครับผมจะเมารวมก่อนแหละนะฮะวันนี้วันที่9วันที่10เนื้ออุบลขึ้นไปนี่หนาแน่นมากนะอีสานซีกตะวันออกวันที่11โอ้ก็กระจายเกือบทั่วอีสานนะครับ12เนี่ยพื้นที่สปป.ลาวแล้วก็อีสานซีกตะวันออกนะฮะแล้วก็กินลึกเข้ามาถึงประมาณถึงบุรีรัมย์เลยนะฝนแน่นหน่อย10 13 14เนี่ย13เหมือนจะบางลงแต่ว่า14มาใหม่อีกนะครับโอ้บ่แล้วหรอกนะต้องเตรียมรับมือไว้นะครับอาจจะหาวิธีถ้าใครต้องการน้ำอาจจะสำรองน้ำอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้ฝนมาซึ่งถ้าเป็นโผเดิมนะเขาบอกว่าหลังมิถุนาเนี่ยไปปลายเดือนมันอาจจะฝนทิ้งช่วงก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมาที่คิวแรกเป็นไก่คุณขอเข้ามาครับ

0: ชื่อเพลงล้ำเส้นนะครับโดยแอนนาฟิชเชอริงยังลูกนะครับคิวแรกไกลคุณขอเข้ามานะครับฝากข่าวสารดีๆจากทางโตโยต้ากันนิดนึงครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนช์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: มีข้อความเพิ่มเติมนะครับป้าสมพงศ์โอบอกว่าวันนี้คุณภรรยาผ่าตัดครั้งที่2ในรอบ2เดือนครั้งนี้เจอนิ่วในถุงน้ำดีมาเมื่อวานหมอให้นอนโรงพยาบาลแล้วผ่าวันนี้เลยโอ้โหตอนนี้ยังอยู่ในห้องผ่าตัดครับผมโรงพยาบาลวารินนะครับอ่ะขอให้ล่วงด้วยดีเนาะนะฮะสำเร็จด้วยดีแล้วกันนะครับปลอดภัยเนาะนะครับคุณน้องประทูบอกว่าลูกทุ่งเมียปาพูนขอเพลงเปลวไฟในแสงเทียนเสรีค่ะเอามาด้วยนะครับหนุ่มมอสโอ้โหพิมพ์หรือพูดเนี่ยขอส่งกำลังใจให้แฟนป่าสมพงษ์นำแนเดอร์นะครับโอเคนะเป็นกำลังใจให้เรียกว่าปลอดภัยเนาะผ่าตัดลุล่วงด้วยดีนะครับตั้งเพลงเป็นคิวจากคุณสัมพันธ์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพลงนี้เนี่ย Forgive Me Tonight นะครับบอกว่า AI ผมเลือกไม่ถูกเหมือนกันมันมีหลายอะไรนะ

0: อันนี้ถ้าผิดขอไป forgive me tonight นะครับเขาบอกว่า original เป็น Italo Disco 2026อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณสัมพันธ์ขอเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107 MHz M-POT Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ชัวร์ก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์วิวัฒนาการของโรคเกาต์ทำให้เกิดอีกหลายโรคอื่นๆตามมาได้ตั้งแต่ข้อเสื่อมนิ่วในไตความดันสูงเบาหวานเส้นเลือดตีบไตวายสุดท้ายทำให้เสียชีวิตชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับวิวัฒนาการโรคเกาต์ที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
7: สำหรับแผนภาพนี้ก็มีส่วนจริงนะครับเพราะโรคเกาต์เนี่ยก็จะส่งผลอย่างอื่นนอกจากเรื่องของโรคข้อได
6: ้1โรคเกาต์ทำให้ข้อเสื่อม
7: โรคเกาต์ก็คือโรคที่เกิดจากการที่มีกรดจุลินทรีย์สูงนานๆทำให้ผลึกของกรดจุลินทรีย์ไปตกตะกอนอยู่ในข้อทำให้เกิดการของข้อซึ่งถ้าเกิดไม่ได้การรักษาเป็นไปนานๆเนี่ยข้อก็จะถูกทำลายทำให้เกิดความเสื่อมได
6: ้สองเขาบอกโรคเกาต์เป็นสาเหตุของนิ่วในไต
7: เรื่องโรคเกาต์กับเรื่องของโรคไตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเป็นได้ตั้งแต่ไตวายเฉียบพลันเนื่องมาจากการที่มีกรดยูริกในเลือดเนี่ยสูงมากๆจะพบในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ได้ยาเคมีพวกนี้ทำให้กรดยูริกสูงอย่างมากอย่างรวดเร็วทำให้กรดยูริกไปอุดตันในท่อไตก็ทำให้เกิดอาการของไตวายเฉียบพลันส่วนในเรื่องที่เป็นแบบเรื้อรังกรดยูริกในเลือดสูงนานๆกรดยูริกก็อาจจะไปสะสมแล้วก็ตกผลึกทำให้เกิดเป็นนิ่วหรือว่าทำให้เกิดการของไตลดลงหรือเป็นโรคไตเรื้อรังได
6: ้3ความดันสูง
7: ก็มีการศึกษามาว่าผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงจะสัมพันธ์กับการที่มีความดันเลือดสูงได้ก็คือจะมีความเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดนะทำให้มีหลอดเลือดมีการหนาตัวขึ้นหรือว่ามีภาวะหลอดเลือดแข็งแล้วก็มีผลต่อเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายทำให้มีไตดูดกับโซเดียมมากขึ้นระยะต่อมาก็จะทำให้เกิดความดันเลือดสูงได
6: ้4เบาหวาน
7: อันนี้ก็มีการศึกษามาที่เพราะว่าผู้ป่วยโรคเกาต์เนี่ยจะเพิ่มอุบัติการณ์ของการเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเกาต์แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยการศึกษาเนี่ยจะพบว่าความสัมพันธ์ของกรดยูริกในเลือดที่สูงเนี่ยจะพบในกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวเยอะมีภาวะอ้วนลงพุงมีไขมันในเลือดสูงความดันเลือดสูงซึ่งกลุ่มเนี่ยจะเรียกรวมๆว่าเป็นโรคเมตาบอลิกซินโดมซึ่งก็จะมีความผิดปกติเรียกว่าการดื้อต่ออินซูลินอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่เรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจในที่สุดได
6: ้ 5. เส้นเลือดตีบ
7: ก็เนื่องมาจากว่าการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่มีการเสื่อมสภาพลงหลอดเลือดมีการหนาตัวขึ้นก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีภาวะตีบก็มีความสัมพันธ์กันกับกรดยูริกในเลือดเช่นเดียวกันครับ
6: 6ไตวาย
7: กรดยูริกที่สูงนานๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดนิ่วในไตแล้วก็กรดยูริกเนี่ยไปตกผลึกในเนื้อไตทำให้การหนังไตลดลงซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะนำไปสู่ภาวะไตวายได้
6: สุดท้าย7เขาบอกโรคเกาต์ทำให้เสียชีวิตได้จริงแหละครับ
7: ตัวโรคเกาต์เองเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่ว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีโรคร่วมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเลือดสูงอาจจะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วก็มีเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอันนั้นก็เป็นตัวนำไปสู่ความเจ็บป่วยที่รุนแรงถ้าไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะเสียชีวิตได้
6: คุณหมอจึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาต์แบบนี้ครับ
7: โรคเกาต์ก็จัดเป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เวลาก็คือการควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารควบคุมอาหารออกกำลังกายการลดน้ำหนักตัวการดื่มน้ำมากๆพวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำเองได้การงดบริโภคอาหารบางอย่างอาหารที่มีสารจุลินทรีย์สูงนะซึ่งจะเป็นต้นเหตุทำให้กรดยูริกเนี่ยสูงส่วนในเรื่องของการใช้ยาเพื่อลดกรดยูริกเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์นั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นระยะยาวเพื่อที่จะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะตามมา
6: สรุปแล้ววิวัฒนาการโรคเกาต์ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
7: ก็มีส่วนจริงครับว่าทำให้เกิดภาวะต่างๆได้แต่โอกาสที่จะเสียชีวิตโดยตรงจากโรคเกาต์เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับการที่เสียชีวิตนี่จะเป็นจากโรคร่วมอื่นๆมากกว่า
6: โรคภัยหากรู้ทันและรักษาให้ไวก็จะไม่กลายเป็นโรคร้ายนะครับ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท

อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่

Tattoo Color นะครับจากกันด้วยดีนะครับอันนี้ featuring Soul After Six ด้วยนะฮะจากคุณน้องประทูขอเข้ามาเนาะนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นโครงการดีๆนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปท.นะครับเขาบอกว่าถ้าเจ็บป่วยนะครับยิ่งอยู่ห่างไกลเนาะไปถึงโรงพยาบาล นี้ลำบากมากนะฮะบางทีเมารถกันเองนะครับสปสช.เนี่ยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะครับจัดบริการดีๆจากกองทุนกปภ.นะครับเป็นรถ10วงเล็บ8นะฮะ10วง เรียกยากนะ10วงเล็บ8เป็นรหัสของงบประมาณข้อ10วงเล็บ8ของกองทุนกปท.ที่ใช้สนับสนุนบริการพาหนะรับส่งประชาชนเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพนะครับใครบ้างที่ใช้บริการได้นะครับก็มีผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยที่เดินทางลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บริการนี้ทำอะไรนะครับรับส่งถึงบ้านนะฮะไปโรงพยาบาลเนี่ยรับส่งถึงบ้านช่วยลดภาระการเดินทางนะครับหรือเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นปลอดภัยอุ่นใจมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยากใช้บริการต้องทำอย่างไรนะครับก็ไปลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่อบต.เทศบาลหรือรอพอสตใกล้บ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะประสานงานรถรับส่งให้นะครับรถเนี่ยจะไปรับถึงหน้าบ้านเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขที่ท่านอยากจะไปอย่างเงี้ยนะครับเวลามีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่จะไปหาหมอแต่ละทีบางคนจะเคลื่อนย้ายลำบากอาจจะที่บ้านมีรถเก๋งมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นรถที่ไปในคือนอนเป็นรถตู้ใหญ่นะครับเพราะสุขภาพที่ดีควรเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในชุมชนนะครับดำเนินโครงการผ่านงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปท.นะครับอันนี้สอบถามเรื่องแบบนี้นะฮะการบริการอย่างนี้เนี่ยได้ที่อบต.หรือเทศบาลหรือรพสต.ในพื้นที่หรือสายด่วนสปสช.1330แล้วกด6นะครับดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะครับคุณคนเสียเส้นส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ได้ข่าวคหบดีในอุบลจากไปอีกหนึ่งท่านใบไม้ร่วงไปตามกาลเวลาขอให้ท่านสู่สุคติภพขอมอบเพลงให้ผู้ที่ยังอยู่ได้รับฟังทะเลไม่เคยหลับ The Impossible เข้ามาด้วยนะครับโอเคผมตั้งคิวใครไว้เนี่ยคุณลมใช่ไหมฮะน่าจะเป็นคุณลมขอเพลงนี้เข้ามาครับ

วิ่งมาไม่ทันถอนสายบัวนะฮะนุกนุกสุธิดานะครับจากคุณลมสุนทรีขอเข้ามาต่อด้วยคิวจากหนุ่มมอสครับ

0: ปานามานะครับไม่อยากเป็นแปรงสีฟันจากหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับ 14:59 นะฮะเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อน
1: ้อขณะนี้เวลา 15:00 น. อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนไทยและเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งสองฝ่ายเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและร่วมขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไม่ได้ประชุมร่วมกันแต่เจอกันและทักทายกันตามมารยาทดาวีชัยคิรีรายงานค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Fresh News โพสต์ข้อความระบุว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมและก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชเท่านั้นดาวีชัยคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปมจ.อสมทต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการและดร.ยาดากสิยปนันท์กรรมการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปมจ.อสมท.ร่วมแถลงเปิดตัวการต่อยอดหลักสูตรคอมมิวแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโจทย์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือทำอย่างไรให้นโยบายนวัตกรรมเหล่านี้

0: นี้ส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐเข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนโดยมีกลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นและกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้จะลงพื้นที่จริง4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ครั้งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร2ครั้งวันที่9กรกฎาคมและ10กันยายนจังหวัดนครราชสีมา23กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่6สิงหาคมและ20สิงหาคมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าอบรมเพื่อต่อยอดผลิตเนื้อหาที่เข้าใจง่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
9: ชัวก่อนแชร
10: ์ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการแชร์บทความว่าเส้นเลือดปูดบริเวณต่างๆอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคร้าย
9: ชัวเหรอ
10: ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ที่เขาแชร์เตือนนี้จริงไหมครับ
11: มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับ
10: เขาบอกเส้นเลือดปูดที่ขมับให้ระวังโรคหลอดเลือดขมับอักเสบอาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอดเสียชีวิต
11: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจะมีโรคหนึ่งเรียกว่า temporal arteritis เป็นโรคที่เกิด การอักเสบของหลอดเลือดที่อยู่บริเวณขมับเวลาที่มีการอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงตาอักเสบร่วมด้วยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นบางคนอาจจะภาพมืดไปเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้
10: เราจะสังเกตเส้นเลือดปูที่ขมับได้ยังไงครับ
11: ถ้าเป็นกลุ่มที่พูดถึงเส้นเลือดตรงขมับอักเสบนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ที่บริเวณ

0: ขมับเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผมบังอยู่เราจะมองไม่เห็นหลอดเลือดว่ามีการขยายนี้นะครับเวลาที่สงสัยด้วยโรคนี้เราก็จะคลำตรงเส้นเลือดที่บริเวณขมับในกลุ่มที่มีการอักเสบเนี่ยจะคลำได้เป็นหลอดเลือดที่เป็นแข็งๆแล้วก็กดลงไปเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บ
1: เส้นเลือดปูดที่หลังมือแสดงว่ามีปัญหาปวดหลังปวดเอว
0: อันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับโดยส่วนใหญ่เส้นเลือดที่บริเวณหลังมือเนี่ยบางคนที่ทำงานเยอะหรือกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างเช่นนักกีฬาที่ยกเวทนะฮะเราก็จะเห็นว่าเส้นเลือดที่บริเวณหลังมือที่แขนหรือกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการปูดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการที่ปวดหลังหรือปวดเอวนะครับ
1: เส้นเลือดปูดที่นิ้วถ้าเป็นในเด็กแสดงว่าระบบการย่อยอาหารไม่ดี
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดดำในทางเดินอาหารอุดตันโรคตับเรื้อรังอาจจะมีเส้นเลือดคล้ายๆกับเส้นเลือดขอดนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าอกหรือว่าตรงหน้าท้อง
1: เส้นเลือดปูดที่นิ้วในผู้ใหญ่ให้ระวังเส้นเลือดในสมองแตก
0: อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเช่นกันครับ
1: เส้นเลือดปูดระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ผู้หญิงให้ระวังเต้านมบวมก่อนและหลังมีประจำเดือน
0: อันนี้ไม่เกี่ยวเช่นกันครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนเช่นกลุ่มคนที่มีปัญหาจากการไหลเวียนของน้ำเหลืองที่บริเวณหน้าอกนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ผ่าตัดไปการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองไม่ดีก็อาจจะทำให้แขนข้างนั้นเนี่ยบวมแต่ว่าจะไม่เห็นลักษณะของหลอดเลือดที่มีการขยายตัวครับ
1: เส้นเลือดปูดที่หน้าผากระวังต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับ
1: เส้นเลือดปูดที่หางตาให้ระวังภาวะหลอดเลือดในสมองแตก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับหลอดเลือดที่บริเวณหางตาหรือหน้าผากอันนี้บางคนอาจจะเห็นชัดเจนบางคนอาจจะดูเหมือนกับมองไม่เห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในคนที่อาจจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ในช่วงที่อารมณ์ตื่นเต้นตกใจหรือรู้สึกเขินอะไรเงี้ยครับ
1: เส้นเลือดปูดบริเวณสันจมูกแสดงว่าระบบทางเดินอาหารทำงานช้า
0: ไม่เกี่ยวเหมือนกันครับ
1: เส้นเลือดปูดใต้ลิ้นต้องระวังโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวโดยปกติแล้วหลอดเลือดใต้ลิ้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็จะสีเข้มสีดำ
1: เส้นเลือดปูดที่มุมปากผู้หญิงให้ระวังโรคทางนรีเวชและระวังโรคไขข
0: ้
1: อ
0: ไม่เกี่ยวเช่นกันครับ
1: เส้นเลือดปูดที่น่องถ้าปล่อยทิ้งไว้ส่งผลต่อความดันโลหิตสูง
0: โรคเส้นเลือดปูดที่น่องที่เรารู้จักก็คือโรคเส้นเลือดขอดในบางคนที่มีปัญหาก็อาจจะมีอาการขยายของหลอดเลือดดำที่ส่วนผิวเนี่ยได้ก็จะทำให้กลายเป็นเส้นเลือดขอดซึ่งบางครั้งที่เส้นเลือดขอดบางคนอาจจะมีปัญหาลิ่มเลือดตรงส่วนปลายแล้วก็อาจจะหลุดแล้วก็ไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆเนี่ยได้แต่ว่าจริงๆก็จะไม่ได้สัมพันธ์กับโรคที่พูดถึงในลิงก์ที่แชร์
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นเส้นเลือดปูดให้ขับพิษโดยการแช่เท้าในน้ำอุ่นนี่จริงไหมครับ
0: เส้นเลือดปูดไม่ได้เกิดจากพิษเพราะฉะนั้นการขับพิษที่ว่าก็ไม่ถูกต้องนะครับการแช่เท้าในน้ำอุ่นจริงๆก็เป็นวิธีการลดอาการเมื่อยโดยปกติเพราะว่าเมื่อเวลาที่อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นหลอดเลือดจะมีการขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวการไหลเวียนของเลือดมันก็จะดีขึ้นบางคนจะรู้สึกสบายก็อาจจะมองว่าอันนั้นเป็นการขับพิษแต่ว่าจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ใช่การขับพิษครับ
1: แพทย์เตือนไม่ควรนวดบริเวณเส้นเลือดปูด
0: ถ้าสมมติว่าไปนวดคลึงแล้วเกิดมีลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดที่หลอดเลือดตรงส่วนปลายอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดที่ส่วนล่างของร่างกายก็คือเช่นที่น่องหรือที่เท้า
1: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
0: ข้อมูลนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงนะครับแต่หากมีปัญหาหลอดเลือดที่รู้สึกว่ามันมีการขยายตัวหรือปูดผิดปกติที่ตำแหน่งหรืออวัยวะใดก็ตามนะครับควรปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Stationนี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่าMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: broadcasting to the universe from the heart of the Music City, Y107. Put it on and leave it on.
4: Welcome to MCOT Radio Network.
2: Of music
5: by DJ Kai.
2: Kai.
5: Huh?
2: DJ Kai. Kai.
6: Huh?
7: Kai.
8: Huh?
7: Kai. ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ ไก่นะครับนะฮะชั่วโมงนี้มาอัปเดตฝนฟ้ากันนิดนึงผมยังไม่ได้โพสต์เลยนะครับยังนี่แหละสักครู่นะครับตอนแรกว่าช่วงชั่วโมงที่แล้วว่าจะลองโพสต์ดูรอดูกลุ่มล่างกลุ่มใหญ่มากกลุ่มที่ก่อตัวก่อนหน้านี้เนาะแถวทิศตะวันออกของอำเภอเมืองอยู่ทิศตะวันออกก็คือแถว อะไรนะดอนมดแดงดอนมดแดงแล้วก็ไปตันสุมก่อตัวก่อนหน้านี้พี่บูนเนี่ยก่อตัวกลางๆหน่อยไม่ถึงกับล่างแล้วก็เลื่อนเข้าสิรินธรนะครับตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยผ่านตานสุมมาอยู่ตรงสีเมืองใหม่จะมีเล็กๆรอบๆอยู่นะฮะเป็นกลุ่มเล็กเช่นอยู่ในตระการก็มีนะครับอยู่บุญทริกก็มีนะครับเอาเป็นว่าอำเภอซีตะวันออกนะครับวันนี้ก่อตัวคือก็ไม่รู้ว่าก่อตัวที่อำเภอเมืองนะแต่ว่าอำเภอเมืองไม่ตกนะครับไปไหลไปเริ่มตกแถวดอนมดแดงนะครับแล้วก็ไหลออกไปที่ตะวันออกทีนี้ที่ผมบอกว่ายังไม่ได้โพสเนี่ยรอกลุ่มใหญ่นะครับที่แจ้งว่ามีกลุ่มฝนก่อตัวก่อนหน้านี้นะครับนานแล้วด้วยนะครับจากแถวภาคตะวันออกของประเทศไทยจากแถวตรงเนี้ยสระแก้วราจีนลงมาจันทบุรีตราดเนี่ยนะเขาเลื่อนเข้ามาส่วนหนึ่งนะเลื่อนเข้ามากัมพูชาตอนนี้อยู่ทางทิศใต้ของศรีสะเกษอยู่ฝั่งกัมพูชาบางจังหวะเลื่อนขึ้นนะครับบางจังหวะก็ออกคือเลื่อนตรงๆจากตะวันตกไปตะวันออกเลยแต่ผมว่ามีเลื่อนขึ้นแหละนะครับกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้มาพร้อมกับกลุ่มหยิบย่อยนะฮะตามหลังมาอีกรวมถึงแถวบุรีรัมย์สุรินทร์มีก่อตัวรับขึ้นมาเมื่อไม่นานเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก่อตัวเป็นกระจุกเล็กๆกระจายยังไงดี อ่ะเริ่มมีตั้งลำมาละนะฮะเดี๋ยวถ้าเห็นภาพน่าจะเข้าใจว่ามันอาจจะกินพื้นที่เข้ามานะตอนนี้อยู่ประมาณทิศใต้ของสุรินทร์กับศรีสะเกษอยู่ฝั่งกัมพูชาอาจจะขึ้นมาก็ได้นะครับมาดูคิวเพลงอันนี้ก็ไม่ได้ขอ อ้าวผมเปิดครบแล้วเหรอเหลือแนวลูกทุ่งนะมาที่คิวจากคุณคนเสียเส้นนะครับขอเพลงนี้เข้ามานะฮะแป๊บหนึ่ง The Impossible เนาะ

ะเลไม่เคยหลับ The Impossible นะฮะมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมถามว่าเอา The Im ใช่ไหมก็จะเป็นร็อกอัมพันเนาะนะครับ คุณคนเสียเส้นขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวนะคิวสตริงเนี่ยเหลือแต่คิวลูกทุ่งนะครับขออนุญาตเติมให้แล้วกัน

วงไอศกรีมนะครับทะเลกับความรักเติมให้เมื่อกี้ทะเลไม่เคยหลับ The Impossible อันนี้เติมให้คุณคนเสียเส้นฟังอยู่เนาะกดหัวใจมานะครับขออนุญาตเติมเพลงอีกเพลงหนึ่งแล้วกันผมพยายามเอาอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วกันเพลงนะครับ

ชื่อเพลงทางสายเปลี่ยวนะครับเสกสรรทองวัฒนานะครับทางสายเปลี่ยวผมขอต่ออีกหนึ่งอ่ะคุณกกกดไลค์มาใช่ไหมเพลงนี้แล้วครับแล้วก็บอกว่าช่วง17นาฬิกาน้ำตาฝนพี่แจ้ขอบคุณค่ะเข้ามาด้วยนะจองช่วง17ไว้นะครับเติมอีกหนึ่งคิวอีกหนึ่งเพลงครับ

0: เอา จบฟึบเลยเงานะครับวง Angel นะครับคุณกอกอก็กดไลค์มาอีกนะเดี๋ยวเราไปเบรกกันครู่หนึ่งครึ่งหลังเปลี่ยนแนวเป็นฟังเพลงลูกทุ่งกันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107 MHz MCOT Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ชัวร์ก่อนแชร์
9: บนโซเชียลแชร์ข้อความกับคลิปเตือนว่าไดเป่าผมที่เพิ่งใช้เสร็จยังถือว่ามีความร้อนสูงอยู่ถือว่าอันตรายสุดๆก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้แบบในคลิปนี้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคลิปที่แชร์กันนี้จริงไหมครับ
10: ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นการจัดฉากถ่ายทำชัดเจนนะไม่ใช่ของจริงเขาจุด
9: ได้เป่าผมร้อนๆโยนไว้บนเตียงเอาผ้าคลุมก็ดูน่าจะร้อนอยู่นะครับ
10: ได้เป่าผมแน่นอนแหละพอใช้เสร็จมันก็มีความร้อนหลงเหลืออยู่ถ้าเราโยนลงไปบนกองผ้ามันก็อาจจะร้อนทำให้ผ้ามีรอยไหม้หรือละลายอาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่ามันจะติดไฟ

0: ขึ้นมาขนาดนั้นไหมเป็นไปได้แต่ว่าน้อยมากน้อยมากจริงๆไฟจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างพร้อมนะ1ก็คือเชื้อเพลิง2คือความร้อน3คืออากาศถ้าผ้าก็เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วอากาศก็อยู่ในห้องทั่วไปอยู่แล้วประเด็นที่3ที่ต้องถามก็คือความร้อนที่มาจากไอ้ใดเผาผมเนี่ยถึงจุดที่จะทำให้ติดไฟไหมโดยปกติวัสดุอินทรีย์ทั่วไปที่มันเป็นกระดาษเศษไม้ผ้าอะไรพวกเนี้ยจุดที่มันร้อนจนกระทั่งถึงจุดที่มันจะติดไฟได้เองเนี่ยประมาณ200องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่ว่าจากใดเผาผมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสขอดลวดโดยตรงอะนะยังไงอุณหภูมิไม่น่าจะถึง200เดี๋ยวลองวัดดูก็ได้ครับ
1: อาจารย์สาธิตโดยลองนำใดเป่าผมมาวัดอุณหภูมิดูกันให้เห็นชัด
0: ๆเปิดไปใดเป่าผมดูแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิของลมที่มันออกจากใดเป่าผมเนี่ยว่ามันเท่าไหร
1: ่เมื่อเปิดให้ร้อนเต็มที่วัดอุณหภูมิลมร้อนได้ประมาณกว่า 70-80 องศาแต่ถ้าลองเอาผ้าหนาๆไปคลุมปรากฏว่าอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปเกือบคงที่ที่ประมาณ104องศาเซลเซียสเท่านั้นครับอาจารย์จึงเชื่อว่ามีโอกาสเกิดแบบในคลิปน้อยมาก
0: ก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่า1ใน 10,000 1ในแสนเนาะถ้าบอกปิดสวิตช์อันนี้ผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่ามันจะไหม้เองได้แต่ถ้าเสียบแล้วเปิดเป่าค้างไว้สมมุติว่าผ้ามันมีเศษได้ลุ่งริ่งแล้วเศษได้นี่มันเกิดจิ้มเข้าไปโดนเงี้ยมันอาจจะติดแล้วก็ลามออกมานะโอกาสมันน้อยมากจริงๆไอ้เครื่องเป่าผมเนี่ยมันก็เป่าลมออกแล้วมันไม่ได้ดูดลมเข้าโอกาสที่อะไรจะจิ้มเข้าไปมันก็ไม่ใช่ง่ายถ้าไม่ได้จงใจทํา
1: แต่การทําแบบในคลิปก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทํา
0: ถึงผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อคลิปนั้นนะแต่ผมก็ไม่แนะนําหรอกว่าใช้ไดเป่าผมเสร็จก็โยนลงไปบนที่นอนถึงปิดแล้วก็บ่อที่จะเกิดขึ้นก็คือที่นอนเราก็อาจมีรอยเนาะไดเป่าผมถ้าใช้เสร็จก็ควรจะต้องปิดสวิตช์แล้วควรจะต้องวางบนพื้นผิวที่มันไม่ติดไฟถอดปลั๊กในการเสียบปลั๊กคาไว้นี่ก็เป็นอีกปัจจัยทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุเนาะตู้ไฟที่แบบเก่าเสื่อมสภาพสายไฟเปลือยอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ในต่างประเทศก็ยังมีการเตือนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น
0: นอกจากไดเป่าผมอุปกรณ์สัมสวยอย่างก็คือไอ้ที่หนีบผมใกล้เคียงกับ200องศาเหมือนกันเตาลิดแน่นอนครับพื้นผิวที่มันร้อนเนี่ยมันสัมผัสกับวัสดุได้โดยตรง
1: หรือแม้แต่กระจก
0: ที่เป็นกระจกโค้งๆเวลาส่องแล้วมันจะขยายกระจกอย่างเงี้ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเลนส์ลมแสงถ้าแสงอาทิตย์ลงมาพอดีแล้วถ้าแสงอาทิตย์นั้นไปจ่ออยู่กับวัสดุที่ติดไฟได้อย่างผ้าม่านเงี้ยถ้าบังเอิญมุมมันพอเหมาะเนี่ยมันก็จะเกิด
1: แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
0: ถ้าคลิปกับข้อความนี้เกินจริงนะเป็นการจัดฉากแชร์ต่อก็น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดคือตามหลักวิชาการมันไม่ถูก
1: บางข้อมูลดูสมจริงแต่ทำให้เข้าใจผิดก็อาจจะทำให้เกิดการระวังที่ผิดจุดได้นะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: 登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
2: ตอนแรกว่าจะเปิดคิวนี่ก่อนนะครับปรากฏว่าในเครื่องยังไม่โชว์นะครับขออนุญาตไปอีกคิวก่อนแล้วกันเอาคิวหนูมอดก่อนแล้วกันขออภัยนะครับ
3: อยู่นี่นี่น้องเมลี่ไหม

ซอยคอยแนนะครับโยเนียนะครับแต่เป็นศิลปินทางใต้ใช่ไหมนะครับแต่ร้องเพลงแนวอีสานหนุ่มอดว่าเพลงนี้เดี๋ยวเพลงเดี๋ยวนี้มันผสมผสานระหว่างภาคใต้กับภาคอีสานครับครับประมาณนั้นแหละครับผมไม่รู้จะคอมเมนต์ไงอ่ะเดี๋ยวเติมเพลงให้ก่อนแล้วกัน

กระต่ายพานิพานะครับเพลงของทางสปป.ลาวมาที่คิวที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวนะเอาคิวจากเมียปาพูนขอเข้ามาชื่อเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนนะถึงว่าผมคีย์ตอนแรกมันไม่ขึ้นอันนี้บอกว่าเปลวไฟในแสงเทียนเปลวไฟที่ปลายเทียนเนาะเสรีรุ่งสว่างนะครับจากน้องปลาถูขอเข้ามาครับ

เปลวไฟที่ปลายเทียนเสรีรุ่งสว่างนะครับจากคุณน้องประทูขอเข้ามานะมาต่อที่คิวจากคุณสัมพันธ์เนาะ

Endless Love เฉินหลงนะครับเวอร์ชันเฉินหลงเฉินหลงร้องนะครับและคิมฮีซอนนะฮะมาละเพลงต่างประเทศก็มาจากหนังเรื่อง The Mist ใช่ไหม The Mist โอ้1 2 3ยังเปิดไม่หมดเลยเหลือหลายคิวนะครับเดี๋ยวไปที่สิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงนะฮะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่

0: นอนขนาด6ฟุตได้สบายพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทสนใจกดโทรสั่งซื้อที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: เราจ

ทนนี้ผีนะครับชื่อเพลงตายก่อนอันนี้จากน้องกุ๊กขอเข้ามานะครับเหลืออยู่4 นาทีเอาเพลงใครปิดท้ายดี

也搬了。哦，อยู่ได้มันชื่อเพลงอะไรนะ Daydream อ๋อถูกแล้วก็คอซีรีส์เกาหลีนะครับเรื่องอะไรนะยากชะมัดรักภาษาอะไรใช่ไหมฮะเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับนางเอกเรื่องอะไรนะเล่นแร่แปรธาตุอะไรสักอย่างนี่แหละนะผมจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ดูนานแล้วนะหนังกะลุงกะลีนานๆดูทีเมื่อก่อนติดเป็นเรื่องเวลาวนะดูต้องดูแลหลายตอนต่อๆกันไปมาเดี๋ยวนี้ดูการ์ตูน มันคลายเครียดดีอ่ะทิ้งท้ายด้วยคิวเฮียแป๊ดนี่แหละ Daydream ในเวอร์ชั่นเวนดี้เลยเวนดี้ก็ต้นฉบับแล้วเนาะนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: เวลา18 นาฬิกา

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันทุกวันนะครับ18นาฬิกาโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้โหฟ้าฝนมาเมื่อช่วงบ่ายๆนี่โครมใหญ่เลยพี่ไพศาลนี่ครึ้มอีกแล้วฮะจะอีกสักรอบนึงแล้วนะครับเนี่ย
4: ผมค่อนข้างแปลกใจนะ
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้เขาบอกว่า 60% บ้านผม
3: ครับ
4: ตกพรำ
3: ๆเอ้าเหรอฮะ
4: นับเม็ดได
3: ้ครับ
4: วันนี้เขาบอก40นะ
3: แต่โคลมใหญ่เลยใช่ไหม
4: โอ้โหมาอย่างหนักเลย
3: ครับ
4: มันก็แสดงว่าไอ้พื้นที่เรามันจะตกซะอย่างนะ
3: ฮะ
4: ถึงว่า 40% 10% มันจะตกมันก็ตกนะ
3: พอห้วยขวางอ่ะครับอสมทนี่ฮะ
4: ฝนอสมทนี่60ก็ตก40ก็ตก
3: ครับ
4: เข้าใจว่าทำเลดีมาก
3: ทำเลดีฮะที่โล่งครับที่โล่งครับ
4: ใช่ฟ้าฝนมันจะต้องมาอยู่สม่ำเสมอ
3: ครับ
4: ครับ
3: แหมอีกวันเดียวพี่เพศานหมดวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะฮะอีก1วันฟุตบอลโลกจะแข่งแล้วครับของเราก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับพี่เพศาน
4: ตามเวลาบ้านเราจริงๆมันเข้าสู่วันที่12ใช่มั้ย
3: ครับ
4: มันตีสองอ่ะคู่เปิดสนามคู่แรกสายเออะไรเม็กซิโกกับอะไรเนี่ยเข้าใจว่าจะตีสองนะ
3: ครับ
4: แล้วก็คู่ที่สองเนี่ยมัน9โมงเช้าของวันที่12
3: ครับ
4: ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาแข่งเนี่ยตามเวลาของเขาเนี่ยมัน11อ่ะแต่ของเรามันเข้าสู่วันที่12
3: แล้วฮะครับ
4: ครับ
3: ก็เขาเล่นกลางวันของเราเกือบเช้าอ่ะ
4: ใช่ใช่ของเขาก็คู่เปิดสนามมันเตะที่ไหนเม็กซิโกป่ะ
3: น่าจะเม็กซิโกครับ
4: ใช่ไหมสาย A เม็กซิโกนี่นะ
3: ครับ
4: น่าจะไปเปิดที่เม็กซิโกนะ
3: ครับก็ทั้งหมดมีด้วยกันเนี่ยนะพี่เบสานนะฮะ48ชาติที่เข้ารอบสุดท้ายนะก็เพิ่มทีมเข้ามาอีกนะฮะเพื่อให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะฮะแต่ว่าไทยเราก็ยังต้องพยายามต่อไปนะฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ย64แมตช์

0: เป็น104แมตช์นี่แหละฮะที่มันทำให้ราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็กดยังไงก็ไม่ลงหรือประเทศไทยประเทศเดียวไม่แน่ใจนะฮะกดยังไงก็ไม่ลงนะฮะ40ล้านเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านซึ่งเอกชนบอกว่าเจรจาให้เขาลงยังไงก็ไม่ยอมลงเลยครับ
1: ก็ประเทศที่เขาจะถูกเขาจะซื้อมาได้ถูกก็ถูกนะ
0: ครับ
1: ลาวเขาซื้อมาก็เข้าใจว่าไม่แพง
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ของอะไรนะบางประเทศก็เห็นว่าถูกมาก
0: ร้อยกว่าล้านนะฮะเวียดนาม15ล้านนะฮะ
1: 15ล้านเหรียญ
0: อ่าใช่ครับ
1: 15ล้านเหรียญคูณ32ก็เท่าไหร่ล่ะเกือบประมาณสัก400กว่าล้านได้มั้ย
0: ก็ห่างจากเราเยอะมากๆอะฮะหลายเท่าตัวครับทั้งที่ประชากรเขาก็มากกว่าเรานะฮะ
1: เขาจะคิด40ล้านเหรียญ
0: ใช่ครับ
1: 4 32ก็ประมาณ 1,200-1,300 ล้านบาท
0: ครับ
1: ก็ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ต้องดูดีแล้วครับเพราะว่ามันก็เอกชนเขาไม่คุ้มค่าอย่างนี้คร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับก็เด็ดคุยกับพี่ไพศาลใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเขาได้มาเนี่ยเขาจะไปพ่วงกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าใช่ไหมครับ
1: เขารักษาฐานลูกค้าเขาด้วย
0: ไม่งั้นไม่คุ้มทุนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่งั้นไม่จูงใจคนให้ซื้อเพื่อจะดูบอลโลกเพราะช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการทำการตลาดเลยครับ
1: ใช่ก็อาจจะได้ลูกค้าเพิ่มมาก็คือว่าก็ดูบอลโลกไปพร้อมกับได้พรีเมียร์ลีกพ่วงไปเลยด้วย
0: ครับ
1: จบบอลโลกก็ดูพรีเมียร์ลีกต่อ
0: ครับ
1: เขาก็เพิ่มเพราะตอนนี้ลูกค้าก็ประมาณล้าน
0: เขาก็ห่วงลูกค้าตรงนี้เขาด้วยไงครับถ้าเกิดว่าบอลโลกเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วปรากฏว่าคนไทยมีช่องทางอื่นในการไปดูฟุตบอลโลกได้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าที่เปิดมาโอ้งั้นผมไม่ซื้อคุณดีกว่าผมมีช่องทางดูของผมแล้วที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์อันนี้เขาเสียหายทางธุรกิจเลยนะครับ
1: ผมว่าเขาบิดแข่งกับฟูวิชั่นเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเป็นสองเจ้าที่เขาไปแข่งกันแล้วก็มีข่าวว่าทูเขาถอนตัวถอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมว่าถ้าในความหมายว่าเขาอยากจะได้มาเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเขาจะเสียฐานลูกค้าเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกรณีว่าคู่แข่งอย่างทูเนี่ย
0: ครับ
1: เกิดไปได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมา
0: อ่าฮะ
1: อันนี้ลูกค้าอาจจะย้ายออกจากเขาไปดูบอลโลกก่อน
0: โอ้
1: จะกลับมาตอนดู
0: พรีเมียร์
1: ลีกก็หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: เพราะว่าย้ายไปแล้วในทูก็คงมีวิธีให้ดูอะไรต่อๆไป
0: หรือจะไปแล้วไปเลยใช่ไหมเพราะว่าการตลาดของเขาก็ไม่ด้อยกว่าใครใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ม
1: ันคงมีอะไรซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการตลาดของเขากัน
0: ครับครับ
1: นะครับเอาไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้มันต้องรู้แล้วล่ะ
0: ก็ข่าวช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะคนไทยยังเฮอยู่เลยครับว่าดีลจบแล้วนะฮะมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาได้แล้วนะครับแต่พอบ่ายๆมาเนี่ย
1: มีผู้บริหารเขาแถลงเองว่ายังไม่ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นอย่างนี้มา2รอบ3รอบแล้ว
0: เออฮะ
1: ลือกันว่าได้แล้วแล้วผู้บริหารเขาต้องรีบออกมาว่าอย่าง
0: แล้วก็ต้องขอร้องสื่อมวลชนด้วยว่าอย่าเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับโอ้
1: อันนี้ก็ลือล่าสุดว่าได้แล้วพรุ่งนี้จะแถลง
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าได้จริงก็พรุ่งนี้แถลงก็ถูกแล้วล่ะ
0: อ่าฮะ
1: แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่แถลงก็คิดว่าคงไม่มีใครได
0: ้ครับครับเสียหายขนาดไหนนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหอการค้าที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจครับบอกว่าฟุตบอลโลก2026คือปีนี้ครับถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์บอลเลยนะฮะเพราะว่ามีทีมเพิ่มเป็น48ทีมเตะกันยาวๆ104แมตช์กระจายไป3ประเทศนัยยะสำคัญอยู่ที่จำนวนแมตช์ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับพี่ไพศาลมันหมายถึงช่วงเวลาทองของอุตสาหกรรมซัพพลายเชนที่ยาวนานขึ้นอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาจะมียอดขายหล่อเลี้ยงต่อเนื่องมากกว่า1เดือนแรงเหวี่ยงนี้ครับจะส่งผลบวกต่อ GDP รุนแรงในปีหน้ามากกว่าปี2022อย่างชัดเจนโดยหากมีการถ่ายทอดสดนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 68,635 ล้านบาทครับในจำนวนนี้นะฮะเป็นเม็ดเงินจากการพนัน 47,574 ล้านบาทแต่หากไม่มีถ่ายทอด

0: เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยจะหายไปนาที 9,000 ล้านครับธุรกรรมเศรษฐกิจอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาครั้งนี้มันไม่เกิดเลยพี่ไพศาล
1: เพราะมันจริงๆมันมีเรื่องอะไรนะตามพวกผับ
0: ครับใช่ๆๆพ
1: วกร้านรวงต่างๆนะ
0: ครับ
1: ที่ก็จะมีบรรดาพวกแฟนคลับ
0: ครับ
1: นัดไปรวมตัวกันแล้วก็ชมคู่ที่เขาเป็นแฟนคลับกันหรือว่าลานแต่หน้าฝนจะได้ไหมหน้าฝนอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวก
0: เอาก็ติดเมทัลชีทเลยฮะหลังคงหลังคาคลุมเรียบร้อย
1: อาจจะต้องอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: พวกเราเนี้ยก็ทำกิจกรรมไปใช่ไหมการตลาดแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มา
0: ครับ
1: เผยแพร
0: ่ก็เหมือนบอลพรีเมียร์หรือว่าบอลเยอรมันนะพี่เมสานคือเวลาเข้าร้านอาหารไปนัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะเอ้ยร้านนี้ไม่มีบอลอ่ะไปอีกร้านนึงดีกว่าที่เขาถ่ายทอดบอลอย่างเงี้ยครับมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับ
1: ครับจำจอใหญ่ๆเลยนะ
0: ครับใช่ๆๆ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับครับพักกันครู่นึงครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม12นาทีครับพี่เบสานครับแหมพี่เอื้อมพรเขาถามเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับดูบอลโลกมาตั้งแต่ยุคเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ4ปีที่แล้วเมสซี่นะฮะปีเนี้ยท่านเซอร์เดวิดเบ็คแฮมก็น่าจะมาชมอะครับแต่ว่าเมสซี่ยังลงสนามอยู่นะพี่เบสาน
1: ยังลงอยู
0: ่โอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: เมสซี่แล้วก็โรนัลโดอาจจะเป็นฟุตบอลโลก
0: รอบสุดท้าย
1: แล้ว
0: ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาเล่นมา6สมัยแล้วนะฮะทั้งเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยครับ
1: เมสซี่ก็เล่นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
0: เออฮะ
1: ยังเป็นเด็กๆเลย
0: ครับไอ้4ปีที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์โลกไปเนี่ยนะฮะโหลงไปเป็นหนึ่งขวัญกำลังใจน้องๆอาร์เจนตินาเลยนะวิ่งบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบวิ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยมาบัญชาการเกม
1: ครับ
0: รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกัน
1: ชนะลูกโทษฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: เอาไปตัดสินกันด้วยลูกโทษ
0: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นมา6สมัยนะฮะนั่นก็คือกินเยโมโอชัวเป็นนายทวารจอมหนึบจากเม็กซิโกมีชื่อไปเล่นเวิร์คคัพรอบสุดท้ายสมัยที่6ในชีวิตด้วยเหมือนกันฮะโอ้โหแสดงว่า
1: เตรียมจะได้ลงตัวจริงบ้างหรือเปล่า
0: ใช่ครับแต่ว่าม
1: ีชื่อติดไป
0: มีชื่อติดไปครับเตรียมร่างกายมาดีจริงๆนะฮะก็คู่เปิดสนามก็อย่างที่พี่เพศานบอกครับเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ฮะ12มิถุนายนนี้นะฮะตอนตี2ตามเวลาบ้านเราฮะเตะกันที่เม็กซิโกครับ
1: เตะกันที่เมืองอะไรเม็กซิโกซิตี
0: ้ครับเม็กซิโกเลยครับ
1: แล้วเม็กซิโกเข้าใจว่าเขาจะเตะ3เมืองนะ
0: ครับ
1: มีเม็กซิโกมีเมืองหลวงครับว่าเม็กซิโกซิตี้หรือไงแล้วก็กัวดาอะไรกัวลาดาฮาร่า
0: ครับ
1: ที่เป็นเมืองเอกของเขาอีกเมืองนึงแล้วก็มีอะไรอีกเมืองนึงนะ3เมือง
0: ครับ
1: เม็กซิโกก็มี3เมือง
0: เอสตาดิโอแอตเตก้านะฮะนี่สนามหนึ่งสนามนะ
1: ที่ไหนที่
0: เม็กซิโกเนี่ยครับ
1: ที่เม็กซิโกซิตี้นะ
0: ใช่ครับจะใช้ลงแข่งขันเป็นประจำฮะ
1: ครับ
0: ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลฮะ
1: จุ
0: คนโอ้โหจุคนได้ 87,000 ฮะพี่สัน
1: อ
0: โอ้ราชมังคลาเนี่ยผมเคยยื่นขึ้นไปบน

0: นะเห็นตัวฟุตบอลตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยของเราได้ประมาณ3-4 หมื่นเอง
1: ใช่ก็ของของอะไรนะแคนาดาก็เข้าใจว่า3 เมืองนะ
0: ครับ
1: ก็คือโทรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร
0: ์ครับ
1: อันนี้มันอยู่คนละฝั่งเลย
0: อ
1: ยู่ฝั่งแอตแลนติกเมืองหนึ่งอยู่ฝั่งแปซิฟิกเมืองหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองอะไรนะไม่แน่ใจ3 เมืองแต่สหรัฐเนี่ยโอ้โหเป็น10 เมืองเลย
0: ครับโอ้โหเขาใหญ่ฮะ
1: สหรัฐเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มีทั้งซานฟรานซิสโกมีทั้งซีแอตเทิลนะแล้วก็ฮูสตัน
0: มีเท็กซัสด้วย
1: เท็กซัสในเมืองฮูสตัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็บอสตันก็มีฟิลาเดลเฟียก็มี
0: ครับ
1: แล้วก็นัดชิงนะ
0: ครับ
1: ชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเตะกันที่นิวยอร์กสนามเมดไลฟ์สเตเดียมเป็นสนามของนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย
0: ์ฮะ
1: เป็นนิวยอร์กแอนด์นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเลย
0: ครับสนามอเมริกันฟุตบอล
1: เพราะมันแค่ข้ามสะพานมามันก็ถึงกันไงสองฝั่งเนี่ยเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันแค่ข้ามสะพานไปมา
0: ครับ
1: สนามนี้มันก็เลยแบบเป็นคล้ายๆเป็นสนามของสองรัฐนี่เลยทั้งนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย
0: ์ครับ
1: เมดไลฟ์เป็นสนามเหย้าของไอ้นั่นใช่ไหม
0: อเมริกันฟุตบอล NFL
1: ไอ้เจ็ตใช่ไหมทีมเจ็ต
0: ผมไม่แน่ใจนิวยอร์กเจ็ตนิวยอร์กเจ็ตครับ
1: เป็นสนามเหย้านิวยอร์กเจ็ตจุผู้ชมน่าจะเป็นหลักแสนคน
0: 82,500 คนครับ
1: อ๋อเนี่ยเหรอเมดไลฟ์
0: เมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยครับ
1: โอเค
0: กดโอ้โห80,000กว่าพี่ไพศาลคนใหญ่โตโมโหลานเลยนะผมว่าเนี่ยครับ
1: เคยไปแต่ละสนามที่อเมริกาเป็นสนามดังมากสนามอเมริกันฟุตบอลดัง
0: ครับ
1: เขาคงมาปรับสนามอะไรเข้าใหม
0: ่ให
1: ้เป็นสนามฟุตบอลนะ
0: ครับของเราที่ได้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวฮะพี่ไพศาล
1: จะไปวันเปิดที่สหรัฐอเมริกานะ
0: ครับครับเป็นศิลปินไทยคนแรกนะฮะที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการโอ้โหแล้วก็ไปร่วมกับศิลปินระดับโลกเลยนะครับ
1: 4-5 คนนะ
0: ใช่ครับโอ้โหแล้วดูการแต่งตัวของเธอโอ้สวยจริงๆนะฮะ
1: ครับเอามาต้องจากฟุตบอลโลกมาดูข่าวสาร
0: ครับ
1: จริงๆวันนี้ก็ลือกันทั้งวันนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำไป
0: uh-huh.
1: ตั้งแต่วันที่8ว่าคุณทักษิณเขาจะปลดกำไร EM
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวนะฮะทั้งที่สำนักงานคุมประพฤติที่ฝั่งทนน่ะ
0: ครับ
1: ที่คุณทักษิณเขา
0: ต้องไปรายงานต
1: ัวอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1
0: เพิ่งไปรายงานตัวรอบแรกเองนะฮะแล้วที่เลื่อนมานะครับ
1: ครับก็นักข่าวไปรอก็ไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปที่บ้านก็เงียบ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆ 16:30 นมีรายงานข่าวจากกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับความคืบหน้าขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรโดยมีการรายงานว่าศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้นเฉพาะของเนี่ยเขาของ
0: ในพื้นที่นี้ฮะสำนักงาน
1: คุมประพฤติ
0: กทม1เนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่ของศาลอาญาธนบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: เฉพาะศาลอาญาธนบุรีเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย22 ราย
0: ครับ
1: รวมคุณทักษิณอยู่ในนั้นด้วย1 22รายนะที่ก็มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษแล้วก็ลดโทษ
0: ครับ
1: นะรวม22 รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายทัก

0: ษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1จะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติตามขั้นตอนหรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบแต่กรณีคุณทักษิณนี่คือปล่อยตัวเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าใน22คนมีบางคนไม่ได้ปล่อยตัวแต่ได้รับการลดโทษก็ไปแจ้งว่าได้รับการลดโทษนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าวจึงได้เดินทางมาถอดกำไร EM ให้แก่นายทักษิณไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: ไปที่จันสองล่าเลยใช่ไหมครับ
0: เห็นผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอแล้วก็เห็นมีรถสีแดง
1: ๆครับ
0: รถคันเล็กๆนะสีแดงๆเข้าไปคันเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: เข้าไปประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่นะในรถมีคนนั่งอยู่2คน
1: ถือกุญแจไปเลย
0: เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติไปปลดกำไรเอียน
1: ที่เขาไปครบทั้ง22หลังเลยไหมครับ
0: ผู้สื่อข่าวคงไม่ได้ไปตามดูว่าใครบ้างไปตามดูบ้านคุณทักษิณหลังเดียว
1: ครับ
0: แล้วรถคันนี้มันจะไปทั้ง22จุดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบว่ามาบ้านคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งวันมีคันเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเขาก็ในช่วงเวลาบ่ายๆก็น่าจะตรงกับที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขาบอกว่ามาปลดกำไรEMนะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าทั้งนี้ก็ตรงกับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน69จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณชินวัตรต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไร EM ในวันนี
1: ้
0: คือหมายเขาลงมาแล้วว่าต้องเป็นวันที่9มิถุนายน69เพราะฉะนั้นก็ต้องมาปลดในวันน
1: ี้ปลดวันนี้ครับ
0: ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับโดยผู้สื่อข่าวหลายสำนักทีเดียวก็รายงานข่าวเข้าใจว่าจะมาแหล่งข่าวรายเดียวกันบอกว่าคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังดูไบประมาณช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน69นี
1: ้ครับ
0: และจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นเชื่อว่าจะมีการเดินทางไปกลับ อีกหลายครั้งก็คือไทยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกหลายครั้ง
1: ครับครับ
0: อันนี้แต่นั้นรายงานข่าวว่าอย่างนั้น
1: บางสื่อเขาบอกว่าที่ไปดูไบเนี่ยนอกเหนือจากไปดูเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วพี่เพศาลจะไปพบน้องสาวด้วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ดูไบนะแล้วก็จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับน้องสาวสักระยะหนึ่งหลังจากที่ไม่เคยเจอกันมานาน8เดือนครับโดยช่วงเวลานี้นะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในต่างแดนก็ทำให้คุณทักษิณอยากบินไปหาน้องสาวทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับขณะเดียวกันคุณทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆด้วยครับเช่นจะไปลอนดอนอังกฤษซึ่งเป็นบ้านพักที่คุณทักษิณและครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนช่วงหนึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศครับ
0: ผมคิดว่าไอ้ดูไบคงไปแล้วคงไปแวะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน่าจะต้องไปอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์ในดูไบในวันนี้มันเรื่องของสถานการณ์การสู้รบมันยังไม่ 100%
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะไปแล้วอยู่ยาวๆมันก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วอีกประการนึงคุณยิ่งรักปกติเขาอยู่ที่ลอนดอน
1: ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษคุณทักษิณเองก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไปดูใบทำธุระอะไรเรียบร้อยดูบ้านดูช่องเรียบร้อยก็บินไปต่อที่อังกฤษเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มาก
1: ครับก็คงนี่คือหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คุณทักษิณน่าจะได้ใบบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
0: อย่างนี้ได้ใบบริสุทธิ์แล้วก็ศาลธนบุรีก็ออกใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าการถอดกำไร EM นี่มันจะต้องถือว่าได้ใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะจึงมีหมายออกมาให้ถอดกำไร EM
1: ครับก็ยังเหลือที่ต้องตามต่อในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยก็มีเรื่องของ112ที่ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรสำหรับอัยการใช่ไหมครับแล้วก็คดีเรื่องของกรมสรรพากรกรณีภาษี 17,000 กว่าล้าน
0: ก็คดีส่วนในส่วนอุทธรณ์ผมว่าส่วนใหญ่

0: ็จะเป็นเรื่องของทนายนะ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณคงยกเว้นแต่ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่ทางฝ่ายอัยการเขามีพยานมาเพิ่มทางนี้ก็อาจจะต้องจัดพยานไปหักล้าง
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปพร้อมกับพยานหรืออะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วทั่วไปชั้นอุทธรณ์ก
1: ็ครับ
0: จำเลยแทบจะไม่ต้องไปศาลทนายไปส่วนใหญ
1: ่พี่เพศาลมอยังไงกรณีคุณทักษิณเนี่ยปลด EM วันนี้แล้วได้ใบบริสุทธิ์แล้วนะฮะไปพักผ่อนไปตั้งหลักก่อนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณจะยังไงฮะเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเดิมหรือจะเริ่มแสดงทัศนะหรือว่ายังไงพี่เพศาลมอยังไงฮะ
0: คือในขณะนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเป็นพระรอง
1: ครับ
0: เป็นพักร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมเชื่อว่าการตัดสินใจไปดูไบบ้างไปอังกฤษบ้างแล้วก็ไปมามากลับมาที่ประเทศไทยสักระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปทำธุระต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนฝูงไปดูธุรกิจไปเยี่ยมน้อง
1: ฮะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคงจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยก็ในช่วงถ้ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณก็ต้องโลโปรไฟล์แบบเนี้ย
1: เล่นบทพระรองให้เป็น
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันสปอตไลท์มันจะจับมากนะ
1: ครับ
0: อย่าไปแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นมีท่าทงท่าทีอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพระรองอยู่ก็ต้องให้ภูมิใจไทยก็เป็นพระเอกไป
1: ครับ
0: นะบทบาทของคุณเชนคุณจุลพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ว่าไปลูกสาวเขาก็ยังดูพักอยู
1: ่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยได้จากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงไม่ต้องไปก็คุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์จรินินอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็ไม่ต้องไปขยับอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะรู้ๆอยู่หัวเสียงก็ไม่พอ
1: ครับ
0: เฉพาะที่จะต้องยื่นก็ต้องอาศัยเสียงพรรคนู้นพรรคนี้มาช่วยลงชื่อเลยซ้ำไป
1: ครับ
0: คือเกมอย่างนี้มันเป็นเกมที่ไปทำอะไรให้มันดูโดดเด่นมากไม่ได้หรอกมันต้องเรียบเรียบเงียบเงียบ
1: ครับ
0: การเมืองก็ทำแบบเงียบเงียบทำแบบเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆไปให้กำลังใจให้การสนับสนุนบรรดาพวกลูกหลานไปหรือว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเข้าไปนะก็สะสมกำลังดูจังหวะในช่วงของการร่วมรัฐบาลนี้ไปก่อน
1: ครับ
0: นะถ้ารัฐบาลอยู่ยาวก็คงใช้เวลายาวแต่ว่าถ้าผ่านไปสักปี2ปีแล้วมันเริ่มก่อวอร์ดอะไรมาก็ค่อยประเมินอีกทีนึงถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะส่วนเซหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไป
1: ครับครับ
0: เพราะว่าไอ้คำว่าส่วนเซนี่มันอาจจะเป็นต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: ตอนนั้นก็ต้องมีการเตรียมการทางการเมืองอะไรกันก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขายังราบรื่นอยู่นะ
1: ครับ
0: ระบอบสีน้ำเงินก็ยังแข็งโป๊กอยู่อย่างนี้คุณทักษิณต้องลงโปรไฟล
1: ์เพราะอย่าลืมสองพรรคใหญ่เท่านั้นเองนะฮะที่ร่วมรัฐนาวารัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยแทบจะคล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งแยกกันไปเท่านั้นเองอดีตก็เคยมารวมอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะประคองกันไปได้ยกเว้นมันมีอะไรที่มันรับกันไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะ
0: ก็ให้กลมเกลียวกันมันคงไม่กลมเกลียวหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะของการที่จะต้องเดินงานการเมืองแบบต้องเป็นตัวรองเป็นตัวประกอบกับเขาอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไป
1: ก็เราลองตั้งสติดูว่าถ้าเกิด
0: คุณอนุทินเขาก็มีท่วงทำนองที่ให้เกียรติอาจารย์ยศนันเลยดี
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: ก็ดูแล้วเขาก็วางตัวได้ดีคุณยศนันเขาก็วางตัวได
1: ้ครับ
0: เหมาะควรก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์โดยผ่านจากคุณอนุทินกับคุณยศนันเนี่ยมันก็ดูสดใสกาวาวอยู
1: ่
0: ไอ้คุณทักษิณไปทำให้เสียการอันนี้มันก็ไม่ควร
1: ครับ
0: ก็ต้องผลักดันสนับสนุนกันไป
1: ครับแต่ว่าโอ้โหจะทิ้งการเมืองเลยได้ไหมนะฮะ คือหลายๆคนน่ะยิ่งเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือการเมือง

0: มาหาเองแหละครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: คือคุณทักษิณไอตอนที่เขากลับมาแล้วก็โลดแล่นมากใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆสื่อฉบับนู้นก็จัดสื่อฉบับนี้ก็จัดทีนักธุรกิจก็มากันซื้อตั๋วซื้อขอเก้าอี้นั่งติดกับคุณทักษิณ
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะลูกสาวก็มาขอนั่งติดไม่ได้ติดกับคุณทักษิณก็ติดกับคุณยิ่งคุณแพทองธาร
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเขาพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำ
0: ครับ
1: เขาก็แสดงบทบาทนำ
0: นะฮะ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วตัวคุณทักษิณเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่เป็นอ่ะเขาก็ลุยก็เต็มที่เลย
0: ครับ
1: แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาต้องปรับท่าทีใหม่มันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคราวที่แล้วทำแล้วมันกลายเป็นไปสร้างโจทย์โจทย์เก่าๆก็ลุกขึ้นมากระหน่ำคุณทักษิณหนักเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นที่สำคัญเลยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นพระรอง
0: พระรองใช่ใช่ครับ77เสียงฮะ
1: เป็นพระรองครูก็ต้องเล่นตามบทของพระรองไป
0: ครับ
1: คุณทักษิณเองก็จะไปแบบโลดแล่นมากก็มันก็จะกลายเป็นถูกคอมเมนต์นะเปล่า
0: เอาก็อย่าลืมนะฮะมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยฝ่ายคอยก็ยังคอยอยู่นะฮะ
1: ฝ่ายคอยถึงพะเยานู่นเลย
0: ครับครับครับ
1: โอเค
0: นั่นแหละเดี๋ยวพักกันอีกครู่พี่ประจันครับ18:32 นครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆพี่เพศานผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกฟผ.สักนิดหนึ่งนะครับก็กฟผ.ครับเขาชู Climate Action นะฮะตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมจุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero นะครับEmission นะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action โดยนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ครับยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกันโดย57 ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อาทิโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันด้วยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและภาคีเครือข่ายครับสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ครับภายในปี2050ของประเทศไทยทางนี้ภายในงานได้เปิดพื้นที่

0: แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action Talkจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและหาแนวทางขับเคลื่อน Climate Action สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับก็ยังมีนิทรรศการ eCAT Climate Action กิจกรรมรักแลกพบและก็เวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ไพศาลครับ
1: วันนี้คุณอนุทินแล้วก็ทีมงานโฆษกต้องรีบชี้แจงนะ
0: ครับ
1: หลังจากมีภาพข่าวที่คุณอนุทินไปจับมือกับ
0: คุณบาเน็ต
1: คุณบาเน็ต
0: คือเขาไม่ส่งให้สื่อไทยเลยนะพี่เบสารไม่ได้ออกจากสื่อไทยเลยนะฮะแล้วก็ภาพมันไปปรากฏสื่อของกัมพูชาครับ
1: ก็สื่อกัมพูชา Fresh News ใช่ไหม
0: ครับ
1: Fresh News ก็เข้าใจว่าคงมีนักข่าวหรือว่าคนในทีมงาน
0: ครับ
1: ทีมงานของคุณบาเน็ตอ่ะ
0: ครับ
1: ถ่ายแล้วก็ส่งให้ Fresh News คงจะต้องการภาพนี้อยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็เป็นภาพจับมือกัน
0: เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดภาพนี้เผยแพร่ออกมาบรรดาโซเชียลไทยเราจะไปกระหน่ำรัฐบาลไปกระหน่ำคุณอนุทินเนี่ยสิครับนี่เขาหวังอย่างนั้นนะผมว่านะ
1: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าไอ้ความหวาดระแวงในเรื่องของว่านักการเมืองจะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามไอ้เจตนารมณ์ของประชาชนอะไรเงี้ยนะมันก็มีความหวาดระแวงอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมาก็อาจจะมีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแฮนด์เช็คอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติ
0: แ
1: ต่คนไทยเรียกเช็คแฮนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: จริงๆต้องเรียกว่าแฮนด์เช็ค
0: แฮนด์เช็คอ่ะ
1: มันเป็นคำถ้าเป็นคำนามต้องแฮนด์เช็ค
0: ครับ
1: ถ้าเช็คแฮนด์เนี่ยมันก็เป็นกริยาเวลาเราไปพูดเช็คแฮนด์เนี่ยฝรั่งก็โอเคก็เข้าใจอะว่าจับมือ
0: ครับ
1: แต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับจริงๆอร่อยคนเกาหลีพูด
0: ครับ
1: คือมันเอาผ้าขยายไปอยู่ข้างหน้าก็ตามวัตถุประสงค์เขาไง
0: อาหารในนี้มันอร่อยจริงมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อร่อยจริงๆเนี่ยภาษาไทยที่ถูกต้องอร่อยจริง
0: ๆ
1: จริงๆอร่อยก็เหมือนกันเนี่ยเราไปพูดเช็คแฮนด์กับแฮนด์เช็คทั้งนั้นต้องแฮนด์เช็
0: ค
1: ก็โอเคนายกก็บอกว่าก็ไม่เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรยกว่ากันนะก็มีอาการแบบสวนๆอยู่แต่ว่าที่เป็นทางการเลยก็โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกก็โพสต์ใน Facebook ของคุณรัชดาเขานะ
0: ครับ
1: ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมก็คือการประชุมก็คือการประชุมเฉพาะระหว่างคุณมาเน็ตกับคุณอนุทินนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดแต่มีการนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชในภาพก็เห็นอยู่มีคุณศรีอาศักดิ์มีผู้นำติมอร์เลสเตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังคุณมาเน็ตนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนายกเวียดนาม
0: ครับตัวเนอะไม่ใช่ประธานาธิบดี
1: เอาเป็นนายก
0: นายก
1: คือโตเลิมเนี่ยเขาเป็นประมุขประเทศด้วย
0: ครับ
1: เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานดีซึ่งเท่ากับประมุขประเทศ
0: ครับ
1: นะแต่ว่านายกไปเยือนเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับและเจรจากับนายกก็คือนายก
0: ครับอ๋อใน
1: ก็นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม
0: ของเวียดนาม
1: เขาจะเป็นคนมาต้อนรับเขาจะเป็นคนมาเป็นประธานในงานเลี้ยงดินเนอร
0: ์ครับ
1: นะแล้วก็การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะของนายกกับคณะของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็จะนำโดยนายกรัฐมนตรีครับ
0: อ๋อฮะ
1: แต่ว่าคุณโตเลิมนั่นเขาก็จะเป็นผู้นำประเทศเป็นประมุข
0: ครับครับค คือประเด็น

0: ขามาจริงเขาถึงต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินี
1: ครับ
0: เพราะในฐานะประมุขที่จะต้องเข้าเฝ้าประมุข
1: ของเรา
0: ของเราด้วยคร
1: ับคือประเด็นที่คุณบันเน็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ผู้พ่อที่พี่พิสารยิ่งกว่าอีกนะครับคือกรณีชายแดนก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะที่ตอนนี้มันเริ่มมาป่วนเราพอสมควรสำหรับทหารกัมพูชาแล้วก็ข่าวลือข่าวเล่าอ้างมากมายเนี่ยนะฮะตามแนวชายแดนกรณี MOU 44ที่เรายกเลิกไปแล้วก็เขาลากของเราไปสู่เนี่ยฮะอันคลอสเนี่ยฮะภาคบังคับเนี่ยครับซึ่งเรามีเวลาจนถึงวันที่23นี้นะพี่เบสารที่เราจะต้องตั้งตัวแทนเข้าไป2คนนะฮะแล้วก็จะมีตัวแทนกลางอีก1คนรวมเป็น5คนในคณะกรรมการอันคลอสเพื่อจะมาดูเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาถกกันเรื่องเนี้ยนะฮะประมาณสักปี2ปีถ้าหยิบยกเหมือนกับกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่มีปัญหากันแต่ว่า2ประเทศเนี้ยก่อนที่อันคลอสจะเสร็จสิ้นเนี่ยเขาหาลือทวิภาคีกันยุติบายอาจปัญหาของเขาจบไปแต่ของเราเนี่ยประมาณเนี้ยปีถึง2ปีแล้วพอมีบทสรุปออกมาก็ดูว่ากัมพูชาเห็นด้วยไหมกับบทสรุปนี้เราเห็นด้วยหรือไม่กับบทสรุปนี้เพราะว่าหลายทวีปที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์กันวิพิสารเขาบอกไอ้คณะกรรมการชุดนี้จะมาแบ่งเลยนะฮะว่าเนี่ยเราจะแบ่งแบบเนี้ยคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือจะขยับอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆกับให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันโดยมีคนกลางมาเป็นกรรมการนะครับเพราะถ้าหารือกันสองฝ่ายระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่าเสียเปรียบไทยลบก็ไม่ได้สงครามข่าวสารก็สู้ไทยไม่ได้เอาคนกลางมาดีกว่าฟ้องโลกดีกว่าให้โลกมาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้หน่อยเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้เปรียบเราไงฮะแต่ว่าอย่างก็ตามสองปีถ้ามีบทสรุปออกมากัมพูชาเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รับบทสรุปนี้ครับสุดท้ายประเด็นธรรมมันก็ต้องมาคุยกันสองประเทศอยู่ดีพี่เบสารมาก็ต้องทวิกภาคีกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยซื้อเวลาไปก่อนและทั้งคุณมาเน็ตกับคุณเซนเขาสามารถหยิบยกประเด็นเนี้ยครับไปบอกคนของเขาได้ฮะที่บอกว่าโอ้โหไทยเข้ามายึดเส้นสีแดงของเขาไปหมดเลยตอนนี้มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงินรัฐบาลทำยังไงนะฮะนี่แหละฮะเขาก็ไปบอกว่าสามารถลากไทยขึ้นไปสู่เวทีแล้วก็ซื้อเวลาได้ประมาณสัก2ปีแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้พ่อครับคุณเซนที่ไปพูดนะฮะเรื่องของการทวงดินแดนพิพาทคืนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหา
0: ก็ไปเยี่ยมศูนย์อพยพ
1: ใช่ครับ
0: ไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่เขาเรียกหมู่บ้านหลังคาเขียวอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็คือพวกศูนย์อพยพอ
1: ่
0: ะคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่
1: หนองจานหนองย่าแก้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ไทยบอกว่าลุกล้ำเข
1: ้
0: ามาในเขตแดนของเรา
1: ครับ
0: แล้วพอเกิดการสู้รบกันล่าสุดเราก็
1: ขอทวงคืนพื้นที่ของเรา
0: เราก็ขับออกไปหมด
1: จากเขต
0: ที่เป็นเขตแดนที่เราประกาศอยู
1: ่ครับ
0: ทางกัมพูชาก็ต้องไปสร้างไอ้เป็นศูนย์อพยพให้เขาเรียกบ้านหลังคาเขียวคุณเซนมาก็ต้องมาพูดอะไรที่เป็นเหมือนกับ
1: เยียวยาทางจิตใจอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะทวงคืนแผ่นดินของเราคืนอย่างเงี้ยฮะให้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้จะได้สบายใจเดี๋ยวรัฐบาลจะทำให้อย่างนั้นนะครับ
0: คือต้องพูดอย่างนี้แล้วครับผมประเดาไว้อย่างนั้นต้องเอาเรื่องไม่กลัวประเทศไทยปิดด่านปิดอะไร
1: ไอ้ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมยังเราไม่ได้เตรียมสรรพกำลังแล้วก็เลยเสียเปรียบไทยเราเนี่ยประมาณเนี้ย
0: โอเค
1: ฮะแต่ก็กลัวหลังจากนี้สิไปสารก็คือยิ่งผู้นำเนี่ยแล้วตอนนี้คุณเซนเปรียบเสมือนเป็นประมุขแห่งรัฐกัมพูชานะเพราะเป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมครับพออธิบายพอพูดปลุกใจชาวบ้านแบบนี้นะฮะแล้วสื่อของเขาเอาไปลงแบบนี้มันจะนำพาซึ่งบรรดากำลังพลของเขาจะฮึกเหิมแล้วก็จะมีแอคชั่นอะไรที่มันจะมีความเปราะบางต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะสิครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการปลุกระดมอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: อ๋อมาที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยก็เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไอแถวๆสระแก้วเราเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับนี่ครับที่ไปพูดก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยประกาศทวงคืนดินแดนกัมพูชาที่อ้างว่าทหารไทยยึดครองไม่ว่าจะด้วยการ

0: การเจรจาหรือใช้กำลังทหารหวนระลึกถึงสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาเลย8ปี9ปีเนี่ยทำให้ไว้วางใจไม่ได้เตรียมการสำหรับการต่อสู้กันอันนี้เขาอธิบายคนของเขาแบบนี้ครับ
1: ก็ต่อจากนี้หมายถึงยังไงก็เตรียมการดีขึ้นแล้ว
0: เขาคงจะเตรียมการดีขึ้นมันมีข่าวไงฮะว่าประเทศยักษ์ใหญ่เขาส่งอาวุธ

0: รุ่นใหม่ศักยภาพดีประสิทธิภาพสูงเนี่ยส่งให้รถแรกไป40คันแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: อ๋อบอกนายอดีตตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในอีกฝ่ายมากเกินไป
0: ครับ
1: จึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามและไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธโดยต้องการนำเงินไปใช้พัฒนาด้านสังคมทำถนนสะพานสาธารณสุขและการศึกษาคุยไปนู่นเลยนะ
0: ก็เพราะว่าอะไรฮะในโลกโซเชียลกัมพูชากระหน่ำรัฐบาลหนักมากเพราะว่างบปีนี้นะครับดึงจากงบสาธารณสุขที่จะต้องดูแลคนกัมพูชาที่กำลังมีปัญหาอยู่อ่ะดึงเอามาซื้ออาวุธไงพี่ไพศาลคนเขาก็ด่าให้ขมสิครับตอนนี
1: ้
0: นี่คุณเตรียมจะสู้เขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
1: ก็คงจะพูดให้กำลังใจพูดไปเอาสาระมากก็คงคงไม่ค่อยได้นะ
0: นี่เขาบอกอย่างนี้นะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจชาวไทยมากเกินไปขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมนำพาประเทศนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามและความแตกแยกจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูรณ์และบอกว่าหลังจากนำพาประเทศไปสู่สันติภาพหลังยุคเขมรแดงเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอดีตสนามรบให้เป็นเขตพัฒนาและเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เห็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาและความร่วมมือและว่าแม้กัมพูชาและไทยเคยปะทะกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณปราสาทและจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นและไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเหมือนกับการปะทะกันในอดีตฮุนเซนยังได้เล่าถึงการทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเวลา9ปีไม่มีปัญหาใดๆและยังพูดถึงการเดินทางร่วมกันโดยรถไฟจากปอยเป็ดเข้าสู่ดินแดนไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางรถไฟที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศณขณะนั้นด้วยความไว้วางใจนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มผมจึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ดังนั้นข้อที่จริงที่ว่าสถานการณ์ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกรัฐมนตรีของปัจจุบันคือลูกชายของผมเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของผมที่ขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้นะแล้วก็บอกว่าเขาได้นำงบประมาณแผ่นดินไปใช้สร้างถนนสะพานสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆเช่นสุขภาพและการศึกษาไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีความขัดแย้งจะปะทุขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนทางบกไปจนถึงน่านน้ำในลักษณะนี้ฮะก็เลยไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้เอาไปดูสุขภาพไปดูการศึกษาหมดไม่ได้ดูเรื่องอาวุธนี่เขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับ
1: อย่างนี้ก็เลยต้องเตรียมเอาเงินไปซื้ออาวุธเยอะๆหรือไง
0: ประมาณนั้นฮะเพื่อจะให้ชาวกัมพูชาบอกว่าอย่าเพิ่งดูแลสุขภาพนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปดูเลยขอซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนเพราะไอ้รถถังที่ได้มาพี่ไพศาลตามข่าวที่บอกมาว่าก็คือให้กับกองกำลัง BHQ เท่านั้นฮะ
1: เอาไว้ป้องกันผู้นำ
0: เอาไว้ป้องกันผู้นำครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: ากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา52นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับพระบุญสินแม่ทับกุ้งนะฮะ
2: ครับ
3: เอ๋ยตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษางดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้เสียสละเพื่อชาตินะก็แม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีไปแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายน
2: ครับ
3: เช้าวันนี้นะ
2: ครับ
3: ก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปัญโยหรือพระบุญสินโชติปัญโยท่ามกลางญาติมิตรและผู้เคารพศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างอบอุ่นภายหลังพิธีอุปสมบทพระบุญสินโชติปัญโยเปิดเผยว่าตลอดเส้นทางชีวิตรับราชการทหารได้พบเห็นความสูญเสียของกำลังพลและประชาชนผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติหลายครั้งจึงตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนทหารวีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและผู้เสียสละทุกคนนะพระบุญสินระบุว่าตั้งใจครองสมณะเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษาโดยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามและงดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวผู้เสียสละเพื่อชาติพร้อมกับนี้ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมพร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญสามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหารนะ
2: ครับ
3: ภายในวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีตลอดช่วงที่พระบุญสิงห์โชติปัญโยจำพรรษาณวัดแห่งนี
2: ้ตอนที่ท่านอธิบายเนี่ยก็แสดงว่านิมนต์ออกจากวัดท่านไม่ไปเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยฮะ
3: กินนี้ไม่รับกินนิมนต์แต่ว่าก็นี่แหละจะไปทำบุญตักบาตรก็ไปที่หอฉัน
2: ครับ
3: ท่านก็พระท่านก็จะฉันร่วมกันที่หอฉันนี่แหละวัดพระวัดป่าเขาจะฉันร่วมกัน
2: ครับมือเดียวด้วยไหมพี่ไพศาลวัดป่าเนี่ยฮะใช่ไหม
3: ก็น่าจะมือเดียว
2: เพราะว่าถ้าเกิดพระวัดบ้านปกติธรรมดาเนี่ยออกบินตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะประมาณสักเกือบ7โมงเกือบ8โมงเนี่ยก็ต้องถึงวัดแล้วนะครับแล้วก็ฉันเช้านะฮะแล้วก็จำวัด11โมงเนี่ยนะฮะก็อีกรอบหนึ่งนะฮะฉันเพลแล้วนอกจากนั้นก็ยาวเลยฮะไปอีกทีนึงก็พรุ่งนี้เช้าฮะโอ้โหวันแรกๆที่บวชนะพี่ไพศาลแต่มันก็ชินนะฮะฝึกไว้อยู่แล้วกินข้าวแล้วประมาณลักษณะนี้แต่ว่าก็สามารถไอ้พวกที่เป็นน้ำเป็นนมอะไรพอได้อยู
3: ่ดึกก็ฉันน้ำปานะไปก่อน
2: ครับครับครับ
3: ใช่ไหม
2: นี่มีมาแล้วพี่เพศานกรณีที่สมเด็จคุณเซนเขาออกมาทวงคืนแผ่นดินเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาโต้แล้วนะครับกรณีสื่อกัมพูชารายงานฮุน

0: เซ็นออกประท้วงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาด้วยการเจรจาหรือว่าใช้กำลังเนี่ยนะฮะนายกอนุทินตอบมาแล้วครับว่าตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงรุกล้ำและสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเชื่อว่าต้องคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเลยใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดดีๆนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่พูดมาไม่ใช่ขู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวติดตลกบอกว่าไม่กล้าหรอกครับแต่ว่าย้อนไปอีกนิดนึงบอกว่าคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเราคิดดีๆฮะพี่เพศานครับ
1: ก็ตอบโต้กลับไป
0: ใช่ครับก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันฮะคงไม่ใช่รอบ3คงจะเป็นรอบสุดท้ายครับคือไม่อยากให้มี3 4 5 6อย่างนี้พี่ครับควรจะยุติได้แล้วนะครับแต่ว่าในรูปจะแบบเจรจาทวิภาคีจะสารสัมพันธ์หรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยทั้งคุณเสียศักดิ์พวงเขตแก้วคุณอนุทินบอกว่าขอก่อนนะฮะความจริงใจแสดงให้ดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันครับแต่ยังไม่เห็นยังไงพี่เบสาร
1: ครับคือคณะนายกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพไปครบหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งบกเรืออากาศแล้วก็ผู้บัญชาการ
0: ฐานสูงสุดนะฮะ
1: ฐานสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทย
0: ครับ
1: คุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าในโอกาสที่นายกและคณะเดินทางเยือนเวียดนามเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนะ
0: ครับ
1: โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชาการฐานอากาศหาลือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเมื่อวานเนี่ยนะห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือดังกล่าวสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามใกล้ชิดในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนโยบายและระดับกองทัพเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ2. ความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะการหารือยังครอบคลุมประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมพิจารณาขยายความร่วมมือ 3. การผลักดันกลไก 2+2และความร่วมมือระดับภูมิภาคฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ไทยยังได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมประชุมเอเชียน ROK Defense IndustryCooperation Conference และงานไทยเดฟ X 2026นะซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไป นี่คุณรัชดาแถ

0: ก็50ปีนะฮะไทยเวียดนามซึ่งตอนที่ไปเยือนล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเกินอยู่แล้วนะฮะโฮจิมินห์ยังมีอนุสาวรีย์ในบ้านเราคนกัมพูชาขออภัยฮะคนเวียดนามยังมาตั้งรกรากบ้านเราถากแพร่อีสานกันเยอะเลยพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่ไพศาล
1: ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งหวานทั้งหวานทั้งอะไรนั้นทั้งขมอะไรกันมามากมายนะ
0: ใช่ครับล้มลุกคลุกคลานกันมาฮะครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาล19นาฬิกาครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
6: ครับคุยต่อครับ
5: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปคุยครับพี่ไพศาลผมมีประชาสัมพันธ์จากกฟผ.อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ทางกฟผ.ครับ kick off green makeover ขับเคลื่อนองค์กรสีเขียวครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ green makeover kick offประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการเป็นองค์กรปลอดโฟมและก็ลดการใช้พลาสติกพร้อมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญทั้งการบริหารและก็การปฏิบัติงานบนหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนการสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยากาศการทำงานสีเขียวการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการคัดแยกขยะลดของเสียจากต้นทางการใช้น้ำนะครับการใช้ซ้ำแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้โครงการ Green Makeover Kick Off ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดครับ
6: ในวันนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยรองอธิบดีนะคุณอารยาสไลเพชรได้แถลงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอมีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ Induction Furnace IF นะกลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่าน

0: ครับครับ
1: ยืนยันว่าการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะหลังจากที่กรมโรงงานสั่งให้ซินเคอหยวนหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม2567โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ประกอบกับการพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นวันที่17ธันวาคม68ซินเคอหยวนได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบายพบว่ายังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสั่งแก้ไขใหม่โดยตั้งแต่ธันวาคม68ถึงมิถุนายน69ซินเคอหยวนแจ้งขอเปิดกิจการถึง5ครั้งแต่4ครั้งไม่ผ่านกฎหมาย
0: ครับ
1: กระทั่งผ่านในครั้งที่5จึงเป็นที่มาในการเปิดให้ดำเนินการในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานเตาตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของซินเคอหยวนยืนยันถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันเพราะ EIA มีคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.กำกับภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียว
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นก็หมายถึงว่าต้องไปที
0: ่ครับ
1: กรมอะไรนะกรมควบ
0: คุม
1: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
0: คือเรื่องนี้คุณอัธวิทย์เขาออกมาแถลงจี้ข้อพิรุธหลายข้อเลยไงพี่เบสารเมื่อเช้าเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เพราะคุณอัธวิทย์เขาบอกเขาเคยเป็นทีมสุดซอยนะฮะแล้วก็ไปพบไอ้เทคโนโลยีไอ้การหลอมเหล็กของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันไม่สามารถดึงแร่บางตัวออกมาจากเหล็กที่เหมือนเอามารีไซเคิลได้อะเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆเอามาหลอมใหม่มันไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างให้มันเป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพได้ทำออกมาเป็นเหล็กเส้นทำออกมาเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปสร้างตึกไปสร้างโรงงานมันเป็นเหล็กด้อยคุณภาพฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่คุณอัธวิทย์พยายามอธิบายนะครับแล้วก็อยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยตอบหน่อยก็เลยได้ไปไฟเขียวให้ซินเคอหยวนเขากลับมาเปิดโรงงานเนี่ยครับแถลงที่รัฐสภาเลยนะฮะถึงความกังวลที่กระทรวงเนี่ยอนุญาตให้ซินเคอหยวนกลับมาผลิตเหล็กเส้นต่อเนี่ยนะฮะโดยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะบอกว่าบริษัทเนี้ยเขาใช้ชื่อย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มช่วงแผ่นดินไหวปี68ได้มีการตรวจสอบเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานผลิตต่อได้ก็สร้างความกังวลใจต่อประชาชนคนไทยจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพนะครับตนเองเนี่ยมองว่าการอนุญาตเปิดโรงงานของซินเคอหยวนเนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยเคยเกิดไฟไหม้มีข้อกังวลมาตรฐานสินค้าเพราะผลิตเหล็กประเภท IF นะฮะ induction เนี่ยนะครับคือนำเศษเหล็กมาหลอมโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กนะที่โรงงานคุณภาพเขาใช้ผลิตตนเนี่ยเคยไปตรวจสอบบริษัทนี้ตอนที่อยู่ในทีมสุดซอยของคุณเอกนัทตอนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับพบว่าเขาไม่มีเตาปรุงแปลว่าไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางตัวออกมาจากเหล็กได้หากดึงออกมาไม่ได้เนี่ยนะฮะเหล็กที่ได้ก็จะไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดคำถามว่าเมื่อผลิตเหล็กเส้นโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กแล้วเปิดได้ยังไงมีการไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากการผลิตแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยหรือไม่นะฮะจึงตั้งข้อสังเกตถึงข้อพิรุธครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมคือให้ตรวจทุกเตาหลอมแต่ปรากฏว่ากรณีของ SKY ไม่ได้ตรวจทุกเตาก่อนจะผลิตซึ่งสมัยที่ทีมสุดซอยเข้าไปยึดเหล็กเส้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมีเหล็กเส้นล็อตใหญ่ร่วม 40,000 เส้นครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีจากเอกนัทมาเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยแล้วให้ผ่านด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพทุกเตาต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหลักเกณฑ์ว่าต่อไปเนี้ยต้องมีการตรวจสอบทุกเตาแต่กฎเนี้ยไม่ได้ใช้กับซินเคอหยวนปัจจุบันเหล็ก 40,000 เส้นได้ออกสู่ตลาดไปแล้วแล้วก็วันนี้โรงงานนี้กลับมาเปิดการผลิตแล้วก็ขายเหล็กเส้นในไทยเต็มรูปแบบแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีการส่งตัวอย่างให้กับ

0: ตาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตรวจสอบด้วยเพราะรอบนี้บริษัทขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นกระทรวงอุตสาหกรรมค่อยไปตรวจสถาบันอื่นถามว่าทำไมถึงไม่ตรวจที่สถาบันเหล็กเพราะขออนุญาตที่ไหนก็ควรตรวจที่เดิมไม่ใช่ไปตรวจที่อื่นนี่คือข้อพิรุธครับพี่ไพศาลครับ
1: รองอธิบดีบอกว่าภายใต้มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกรมโรงงานได้ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานเหล็กปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก2ระบบหลักได้แก่เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า induction furnace หรือ IF นะ
0: ครับ
1: และระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือว่า electric arc furnace หรือ EF โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสจ.ทั่วประเทศตรวจเข้มโรงเหล็กคุมเข้มมาตรฐานหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งปิดทันทีที่ผ่านมาสั่งหยุดกิจการรวม4โรงงานรวมทั้งสิงเคยหยวนและคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการได้ตามปกติ2โรงงานโดยจะมีมาตรการเฝ้าระวังเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดหากพบการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้สมอ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐานมอกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าแนวโน้มการลดลงของเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF เพื่อมุ่งสู่เตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF 100% ของไทยนะก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกันอยากให้รอความชัดเจนจากภาคนโยบายอีกครั้งแต่คาดว่าในการผลิตเหล็กของประเทศไทยใน3ปีข้างหน้านี
0: ้
1: จะไม่มีเตา IF อีกแล้วเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้ออกหนังสือเวียนกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวก็ค่อนข้างจะออกมาช้าไปนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วหลายประเทศเขากำหนดเป็นไปแล้วนะ
0: ไ
1: ม่เช่นนั้นแล้วซิงเกอร์หยวนก็ไม่ย้ายฐานมาหรอก
0: ก็คือที่จีนเขาก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ทำไม่ได้เขาให้เป็นไอ้เตาแบบEF เหมือนแล้วล่ะ IF ก็ไม่เอาคร
0: ับ ครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางสมาคมเหล็กเองเนี่ยคุณนาวาจันทนสุรคนฮะเป็นแกนนำกลุ่ม10สมาคมเหล็กแล้วก็ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาแสดงจุดยืนด้วยนะพี่ไพศาลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอนุญาตให้โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งที่เขาไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนะฮะซึ่งเคยถูกสั่งระงับดำเนินการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการอนุญาตนะครับนายนาวาเนี่ยบอกว่าประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามก็คือเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไม่เปิดเผยเหตุผลแล้วก็รายละเอียดของการอนุญาตให้โรงงานกลับมาดำเนินกิจการต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นทั้งที่เป็นกรณีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภายหลังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงภายใต้แรงกดดันจากกระแสสังคมอย่างกว้างนะฮะแต่กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดเนื่องจากยังมีข้อมูลสำคัญอีกหลายด้านที่ควรได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับ10สมาคมเหล็กจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตการติดตั้งเครื่องจักรระบบควบคุมมลพิษและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่นะฮะในส่วนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กต้องการที่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโรงงานนี้มีภาระผูกพันตาม EIA อย่างไรบ้างต้องติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและระบบควบคุมมลพิษในระดับใดรวมถึงได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วนแล้วหรือไม่นะประเด็นที่2นะครับก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก

0: ครับและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องก็เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตการกำกับดูแลการตรวจประเมินและก็การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างละเอียดครับก็เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างที่อนุญาตไปเนี่ยมันโปร่งใสตามหลักวิชาการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับผู้ว่าชัดชาติกับทีมงานโดยมีท่านรองอดีตรองผู้ว่านะคุณทวีดาอาจารย์ทวีดา
0: ครับ
1: ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะวันนี้ยืนยันว่าผู้ว่าชัดชาตินี่พร้อมชนทุจริต
0: ครับ
1: แล้วก็ปฏิบัติการนี่เร็วกว่าราชการทั่วไปปีครึ่งนี่คืบหน้าชัดชาติก็บอกว่าต้องไปให้สุดซอยพร้อมขยายผลไล่ออกถ้าคนในทีมไม่สุจริตหรือว่าปปช.ชี้มูลว่าผิดหนักก็สืบเนื่องมาจากเห็นล่าสุดเนี่ยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะ
0: ครับ
1: กรณีทุจริตเครื่องออกกำลังกายกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.พบว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม32รายแบ่งเป็น20รายไม่มีความผิดและ22รายผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมลงโทษเพียงแค่ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600บาทต่อคนจนสังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนั้นปรากฏว่าวันนี้ตอนเที่ยง20ที่อาคาร2ชั้น2ห้อง Grove Fish Conference Hall 1อาคารสาธรธานี2เขตบางรักคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9พร้อมด้วยอดีตรองผู้ว่าชุดเดิมอาทิอาจารย์ทวีดากมลเวชคุณจักรพันธ์ผิวงามและคุณสานนท์หวังสร้างบุญก็ได้ร่วมกันชี้แจงกรณีดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ที่คุณสุพนัทมีนชัยนันท์สสกรุงเทพฯภาคประชาชนเขาได้โพสต
0: ์เขาขึ้นหัวเลยตามคาดอย่างเงี้ยพี่ไพศาล
1: โดยตอนหนึ่งคุณชัดชาติบอกว่าการจะเข้าไปสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนลงโทษแบบใดแบบหนึ่งโดยตรงทำไม่ได้เพราะระบบราชการต้องมีคณะกรรมการและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายประชาชนที่ต้องการความโปร่งใสอยู่ดีๆผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยทั้งที่ใจอยากจะอาจจะอยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้เพราะมันมีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ต้องดูทั้งสองฝั่งให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งคุณชาชาติยังกล่าวว่าไม่ควรมองว่ากทม.อ่อนข้อหรือปล่อยผ่านเพราะฝ่ายบริหารดำเนินการตามกรอบอำนาจที่มีและส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการที่มีอำนาจสูงกว่าเพื่อตรวจสอบต่ออีกทั้งเรื่องการลงโทษตัดเงินเดือน600บาทก็ยังไม่ได้ข้อยุติบทลงโทษสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อาจารย์ทวีดาอดีตรองผู้ว่าก็ชี้แจงในประเด็นตัดเงินเดือนว่าการตัดเงินเดือนที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนราชการเมื่อมีผลสอบสวนเสนอขึ้นมาผู้ที่มีอำนาจต้องสั่งลงโทษไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วเพราะเมื่อเรื่องขึ้นสู่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการเห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงหลายส่วนที่ต้องตรวจเพิ่มเติมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบสวนใหม่มันไม่ได้ยุติการลงโทษต้องทำก่อนตามระบบราชการแต่เมื่อเรื่องขึ้นมาถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครยังมีหลายคำถามที่ต้องตอบมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์จึงต้องสอบสวนต่อนะ แล้วก็ยังบอกว่า

0: หากสอบสวนเพิ่มเติมพบหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม
1: ่
0: คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดโทษที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ลดขั้นเงินเดือนไปจนถึงปลดออกหรือไล่ออกหากพบว่ามีความผิดร้ายแรงโดยบอกว่าช่วงที่อดีตผู้ว่าชัชชาติบริหารกทม.ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทุจริตตั้งแต่ต้นโดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ7โครงการก็สั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ศูนย์ต่อต้านทุจริตของกทม.และมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมทั้งปปช.ปปท.และบก.ปปป.ของตำรวจและหลังจากได้รับเรื่องไม่นานกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบราชการทั่วไปโดยภายในช่วงเวลาครึ่งปีก็มีการสอบสวนขั้นต้นเสนอขึ้นมา ถ้าถามว่าท่านผู้ว่าชนไหมก็ต้องเรียกว่าชนเพราะกระบวนการนี้จัดทำได้เร็วขึ้นและเป็นกระบวนการที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ทำเร็วแต่ว่าผลที่มันออกมามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่รับรู้รับทราบข้อมูลไงพี่เบสารตอนจัดซื้อเนี่ยนะฮะเขาคือฮากันหมดไงเอาไปเปรียบเอาไปเทียบกับไอ้ฟิตเนสอื่นๆน่ะที่เขามีอุปกรณ์คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันและยี่ห้อเดียวกันราคามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะพี่เบสารเอายกตัวอย่างนะฮะคือพอเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับดัมเบลยี่ห้อเนี่ยที่กทม.ซื้อเนี่ยนะกทม.ซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมครับ 200,700 คู่นึงอ่ะพี่เบสารเขาก็เลยเอายี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยไปเปรียบเทียบราคาท้องตลาดราคาอยู่ 54,000 ครับจักรยานปั่นแบบมีพนักอิงนะฮะของกทม.จัดซื้อมา 480,000 ราคาท้องตลาด 40,000 ครับ
0: อ
1: ุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาหน้าและขาหลังนะฮะกทม.จัดซื้อมา 470,000 ราคาท้องตลาด 35,000 ลู่วิ่งนะครับกทม.จัดซื้อมา 750,000ราคาในท้องตลาดเหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เบสาร100,000 นะจักรยานปั่นแบบนั่งตรงกทม.จัดซื้อมา450,000ครับราคาตลาดอยู่ที่ 30,000 บาทครับอันเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบรุ่นและราคานะฮะส่วนต่างมันต่างกันมากมากครับพี่เบสารและเขาไปพบอย่างนี้ด้วยนะฮะมีเพียงบริษัทจุดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดซื้อนะฮะแล้วก็ไปพบสายสัมพันธ์อันนี้ก็ตามข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหากันว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกทม.หรือเปล่าที่เข้ามาซื้อแล้วก็ไปขายต่อให้กับกทม.ในราคาสูงฮะนำมาซึ่งมีการร้องเรียนแล้วก็สอบสวนกันนี่ไงพี่ไพศาลแล้วก็ผลที่ออกมาฮะ20คนยกคำร้องไปเพราะว่าไม่มีมูลใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ12รายผ
0: ิ
1: ดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะปรับไปหักเงินเดือนไป 2% คิดเป็นยอดเงิน600บาทต่อคนครับ
0: อันนี้สอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วลงโทษแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็รอดไปเยอะเลยยอดโดนแค่10กว่าคนใช่มั้ย
1: โดน12คนฮะ
0: รอดไป20กว่าคน
1: รอด20คน20คนเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับ
0: อ
1: ีก12คนผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะสั่งปรับไป 2% ของเงินเดือนหรือว่าหักเงินเดือนไปคนละ600บาทแล้วคดีจบเลยครับ
0: ครับก็ไอ้รายงานที่ทำเสนอขึ้นมาสกปรกเขียนมีลบขีดค่าไม่สะอาดก็เลยมีความผิดมั้งก็เลยต้องลงโทษปรับ
1: ครับ
0: ลดปรับเงินคนละ600นะเดือนละ600
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณณรงค์เปรียบเทียบ
1: ครับ
0: ราคาที่กทม.ซื้อกับราคาที่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เอกชนเขาซื้อกันเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นการคิดแบบวินยูชนนะคือวินยูชนเนี่ยเวลาที่ไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยมันมีการเทียบระคงราคาว่าชาวบ้านเขาซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ราชการเนี่ยระบบของเขาจะมีเขาจะมีการสุ่มให้มีกลุ่มบริษัทเข้ามาเสนอพวกราคาเขาจะมีคนที่เสนอมา
1: เสนอราคาอย่างนี้แหละยื่นซองนี่แหละ
0: เขาไม่ได้ยื่นซองนะคล้ายๆเขาจะเป็นคนที่แบบเปิดราคามา

0: ครับ
1: คล้ายๆไปสำรวจดูว่าท้องตลาดเนี่ยนะราคาพวกเหล่านี้มันจะมีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีคนที่ยื่นราคามา
0: ครับ
1: ซึ่งในระบบรายการเราก็รู้ว่าการประมูลเนี่ยเขาจะล็อกกันไว้ว่าคนที่ยื่นมาเนี่ยมันพวกเดียวกันหมด
0: ครับ
1: แล้วมันจะยื่นมาราคาที่เทียบเคียงกันแล้วมันราคามันใกล้กันหมดคือหลักแสนกับหลักแสนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูโดยเปเปอร์แล้วมันถามมันผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเทียบเคียงราคาแบบมาทั้งกลุ่มแล้วเนี่ยมัน
0: คนที่มายื่น
1: ราคาประมาณนี
0: ้อ๋อถ้าไม่ออกไปท้องตลาดที่ไปดูชาวบ้านชาวเมืองเขาขายกันเหรอไม่ได้ไปดูตรงนั้นเหรอ
1: มันผมได้บอกอันนั้นมันเป็นระบบแบบวินยูชน
0: ครับ
1: ไอ้ระบบราชการเขาไม่ใช่เป็นระบบวินยูชน
0: ครับ
1: เขามีระเบียบอะไรของเขาอยู
0: ่
1: เขาจะมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะคล้ายๆแบบสืบราคา
0: ครับ
1: เขาจะมีเรื่องการสืบราคาแล้วก็จะออก TOR
0: แล้วคุณมาเสนอราคากันมากี่เจ้ากี่เจ้า
1: สืบราคาเสร็จแล้วก็จะออก TOR เขาจะมีราคากลางมาแล้วก็จะเปิด
0: ครับ
1: อันนี้จะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาราคาที่เขาไปสืบราคามา
0: ครับ
1: เพราะไอ้คนที่เข้ามาที่เขาสืบมาเนี่ยมันหัวกันมาอยู่แล้วมันไม่มีระบบวินยูชนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปสอบเนี่ยเวลาไปสอบว่ามีความผิดไหมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ทางราชการเขาบอก
0: ระเบียบราชการเป๊ะทุกอย่าง
1: ระเบียบราชการบอกคุณต้องสืบราคาก่อนไหมก็สืบ
0: สืบครับ
1: สืบแล้วรายละเอียดว่าไงอ๋อมันก็แสนกว่าหมดเลย
0: รายที่1 2 3 4 5ถึงรายที่10ที่ยื่นซองกันมาเนี่ยเห็นเปิดดูราคามันใกล้เคียงกันเราเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้ว
1: ถูกต้องแล้วคุณจะไปเสอรู้อีกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดมีเขาขายไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนั้นมันเรียกว่าคุณไปรู้มากเกินกว่าที่เขากำหนด
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนั้นเป็นวินยูชนซึ่งราชการก็ไม่ใช่วินยูชน
0: ครับ
1: แต่ไอ้พวกเราที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยเราเป็นวินยูชน
0: เราเอาไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดเลย
1: เราก็ไปเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาจริงๆเขาซื้อเท่าไหร
0: ่ครับ
1: มันถึงได้มีปัญหาเป็นคำถามไงแต่ว่าเวลาราชการก็ตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบวินยูชนเขาคิดว่าเอาแล้วทำตามระเบียบราชการไหมเอามันก็ทำตามระเบียบราชการทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันจะไม่มีความผิดได้ยังไงก็มีว่าไม่มีความผิด
0: ก็บทสรุปว่าก็เป็นแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กทม.ครับราชการซื้อของแพงกว่าชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: ถ้าซื้อเท่ากับชาวบ้านเขาหรือซื้อถูกกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่หากันตรึม
0: ครับ
1: จะเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นมากข้าราชการคนนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะติดคุกเอาได
0: ้ครับ
1: ว่าไปทำอะไรยังไงมาทำไมซื้อของได้ถูกตามราคาที่ชาวบ้านเขาซื้อกันได้ทั่วไปเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
0: มันเคยมีเรื่องของวัคซีนด้วยไม่ใช่หรือที่ซื้อถูกกว่าแล้วก็มีความผิดนะครับแถวๆใต้เนี่ยพี่เบสาน
1: แต่ก็มีไงคนก็บั่นไส้
0: อ
1: ะผู้การประชุมบัญชาเขาจะหาทางจับผิดเอาติดคุกติดตารางเอาถูกให้ออกจากราชการเยอะๆ
0: ใช่ฮะใช่
1: ประเภทที่ทำเป็นเกิดจะอยากเป็นวินยูชนขึ้นมา
0: ครับ
1: ทั้งที่ระบบราชการก็ห้ามเขาไม่ได้มีระเบียบว่าต้องคิดอย่างวินยูชนนะ
0: ครับ
1: คุณต้องว่าตามกติการะเบียบของราชการที่กำหนด
0: ครับ
1: สืบราคาก็สืบมาดิใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปสืบที่นายกก็ว่าอย่างนี้นายขก็ว่าอย่างนี้นายคก็ว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: นายงอ10ลายก็สืบ10ลายก็ราคาใกล้เคียงกันหมด
0: เอาเลือกเอาที่ถูกที่สุด
1: สรุปคือสูงทุกราย
0: พอไปเห็นราคาในท้องตลาดเราไปจัดซื้อมาผิดเงื่อนไขผิดระเบียบราชการทันที
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ใช่

0: กิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: 19:31 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: ครับดิเจด้งครับจามองกิจสวภาคครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องโด้งสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะ
2: ครับเดี๋ยวสัญญาถึง20:00ไปครับวันนี้
1: เดี๋ยวคนจะไม่รู้กันทั้งประเทศเพราะว่าช่วยแล้ววันแค่ในกรุงเทพใช่ไหมช่วงนี้เราเดอะเวิร์ดวันนี้วันเกิดน้องโด้งนะคุณผู้ฟัง
2: ขอบคุณครับ
1: ได้ข่าวว่าจะแจกเงินใช่ไหม
2: ได้ข่าวเลยนะพี่
1: ได้ข่าวว่าต้องกระจายเงินให้ฝากเบอร์พร้อมเพย์บัญชีไว้ทางไลน์ได้เลยใช่ไหม
2: เดี๋ยวรอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนเหมือนคุณป้าที่สุโขทัยก่อน
1: อีกแล้วกลัวถูกรางวัลที่หนึ่งเงียบกริบไม่ได้เห็นเลย
2: แอบย่องไปขึ้นเงินคนเดียว
1: เดี๋ยวขออนุญาตโทรท่านผอ.กองสล
2: ากก่อนเก็บไม่อยู่หรอกพี่ก็รู้นิสัย
1: จริงป่ะ
2: ลงเฟซแน่ไม่ได้หรอกเก็บไม่อยู่หรอกมันเก็บเงียบๆทำไมเราโอ้เราเป็นหนึ่งในผู้โชคดี
1: ถ้ามีเวลาโด้งวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่9อีกไม่กี่อีกประมาณสัก 7-8 วัน 5-6 วันหวยออกโด้งเขียนแผนเลยว่าถูกวันที่1ฉันจะทำอะไรบ้าง
2: เออ
1: เดี๋ยวมาเอามาให้แล้วเอามาให้พี่บอยดูเอามาให้พี่บอยดูว่าพี่บอยอนุมัติไหมในสิ่งที่โด้งขอ
2: ต้องมีเป้าหมายได้ได
1: ้วางแผนต้องวางแผน
2: เออ
1: วันเกิดทั้งทีซื้ออะไรอายุ
2: นี
1: ่คุณฟังจำได้ไหมบอยบอกด้วงไปทำบุญเมื่อที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้ซื้อเลขวัดที่ไปทำบุญกับเลขของเงินบุญหวยออกเลขเงินบุญด้วงจริงนะพี่แต่ว่าเขาแจกเลขโค้ง1เนี่ยเขาเป็นเลข7เท่านั้นเองนะ1กับ0 7กับ0น่ะ
2: โอ้โห
1: คือแต่ด้วงเนี่ยคือไม่รู้จะพูดว่าไงเอาช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มันเชื่อกันยากบอยพูดยังไงด้งก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันให้ช้างมาฉุดก็ไม่เชื่อ
2: มันตีโอ้โหจากเลข1เป็นเลข7อย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเหนือชั้นอย่างพี่ไง
1: เราบอกเสมอ1กับ7 2กับ5 3กับ8 6กับ9นี่เราบอกเสม
2: อมันก็เยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: มัน
2: แบบมาตรงๆเลยไม่ต้องคิดเยอะได้ไหม
1: ด้งยังเป็นคนซับซ้อนเลยทุกวันนี้เข้าใจตัวเองบ้างหรือยังร้องหาไม่บรรทัด
2: เรื่องหวยมาฟังเรื่องหวยเลยดีกว่าเดี๋ยวเล่าอันดับ10เลย
1: เชิญ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: หวยของป้าสายยันนะครับที่คุณป้าเนี่ยนะครับไปแจ้งความไปนะว่าเออนะหวยแกหายเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้การจังหวัดสุโขทัยบอกว่าคดีเนี่ยใกล้ที่จะคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยประสานกองสลากอายัดรางวัลที่1แล้วก็บอกว่ายืนยันว่าป้าสายยันเนี่ยคือเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของสลากรางวัลที่1ใบนี้นะครับท่านผู้การบอกมีหลักฐานถึงขนาดนั้นแล้วนะพี่บอยนะวันนี้นะครับนักข่าวไปคุยกับทางพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านบอกว่าเรามีหลักฐานถึงขนาดประสานกองสลากไปแล้วอ่ะให้อายัดใบนี้นะแล้วก็ไล่สอบพยานบุคคลนะตรวจเอกสาร
1: ตอนนี้เจอสลากยังดงตอนนี้เจอแล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วครับพี่แต่ไม่รู้ว่าเจอใบนี้หรือยังนะ
1: อ๋อเหรอ
2: แต่ตำรวจบอกว่าขออีกอึดใจเดียวตอนนี้ใกล้ใกล้ชัดเจนที่สุดละ
1: อู้แสดงว่ายังอุ่นใจไม่ได้นะถ้าเจอสลากแล้วสลากอยู่ในมือตำรวจแล้วเนี่ยยังโอเคล่ะ
2: ยังแต่ตำรวจพอจะรู้ว่าใครเอาไปยังไงนะแต่ว่าหลักฐานเด็ดคือเขาบอกว่าพยานไอทีคือโทรศัพท
1: ์
2: เขาไปเช็คข้อมูลได้บางอย่างจากโทรศัพท
1: ์เหรอ
2: นะฮะนะก็เขาบอกว่าในแผงเนี่ยนะครับมันมีเลข70นะอยู่2ใบใบหนึ่งลงท้าย970ขายไปแล้วอีกใบหนึ่งลงท้าย770ขายให้กับป้าสายยันนี่แหละนะผู้ขายก็คือนางแห้งเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของแผงขายไป3ใบเนี่ยใส่ซองพลาสติกแล้วแม็กเป็นเหมือนซองเดียวไปให้อะ
1: คร
2: ับนะครับแถมบนซองพลาสติกเนี่ยยังเขียนชื่อว่าป้าขยันกำกับไว้ด้วยนะครับป้าขยันหรือป้าสายันเนี่ยแหละนะก็เขาเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับมีการจ่ายเงิน300 บาทในวันที่1 มิถุนายน

0: เนี้ยวงจรปิดเห็นแล้วครับว่าป้าเนี่ยมาจ่ายเงิน300บาทแล้วก็เอาสลาก3ใบเนี้ยไปจริง
1: ๆ
0: มีการส่งมอบจากแผงจริง
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็มาไล่ดูกันนะครับว่าสลากใบนี้มันหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการไล่ดูกันจ้ะนะฮะนี่ก็ตำรวจขอเวลา 2-3 วันนะครับคดีขี้คายครับพี
1: ่
0: ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลจากมือถือของนายเดชกับนางแหววนะครับนายเดชเนี่ยเป็นคนที่ป้าหยันบอกว่าเอาไปให้ตรวจลอตเตอรี่รางวัลที่1ให้หน่อยป้าบอกวันแรกที่รู้ตัวว่าถูกเนี่ยยังคุยกันถึงขนาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปขึ้นเงินนะเก็บไว้ที่เราก่อนเดี๋ยวพาไปขึ้นโน่นนี่นั่น
1: แล้วป้าก็ไปปล่อยเขาเก็บมาถือว่าตัวยายแหวนบอกเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมีพยานคนอื่นได้ยินไหมว่าพูดกันขนาดนี
0: ้อ่ะไม่มีป้าสายันกับตัวเขาเนี่ยแหละ
1: อ๋อไม่มีบุคคลที่สามอีก
0: ไม่มีแต่ป้าบอกเขาบอกอย่างเงี้ยว่าฝากไว้ที่เขาก่อนเดี๋ยวพาไปลงบันทึกประจำวันพาไปขึ้นเงินนู่นนี่นั่นแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นอีกคนเลยบอกว่าไม่ถูกนี่หวยไม่ถูก
1: เอ้า
0: เออหวยไม่ถูก
1: โอ้ my god
0: นี่แหละตำรวจบอกว่าขอ 2-3 วันเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้เอาข้อมูลมือถือของเนี่ยแหละนายเดชกับนางแหววนี่ไปละไปเช็คอยู่ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ๋อพูดถึงท่านนี้ถ้ายังจำคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ได้จำได้ไหมเรื่องคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ดง
0: ปุ้ยกับคุณจำใหญ่นะฮะ
1: จัดไปอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนๆโฟกัสทุกเรื่องของชีวิตจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์หรือว่าคุณศรีสกลสมทรงที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวเสมอล่าสุดเนี่ยคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาตัดเพาะผ่านโลกออนไลน์เรื่องราวความเจียมตัวของเขาและอื่นๆจนหลายคนเป็นห่วงหนักมากแถมล่าสุดพ่อหนุ่มปุ้ยยังออกมาประกาศขายรถหรูของตัวเองโดยเขาเนี่ยลงคลิปรถหรูคันนี้ที่กำลังถอยออกไปจากบ้านแล้วขับออกไปโดยมีการเขียนแคปชั่นว่าติดมัดจำแล้วครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่สนใจครับ 700,000 บาทมาเอาไปเลยสนใจทักได้ครับผมพร้อมโอนทะเบียนพร้อมงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาชมว่ารถเนี่ยสวยจริงก็สวยจริงนะดงพี่เห็นแล้วพี่ชอบเลยแล้วก็ดูดีมากด้วยบ้างก็บอกว่าเหมาะกับพี่ปุ้ยแล้วบ้างก็สอบถามว่าทำไมถึงขายขณะที่หลายคนบอกว่าถ้าถูกรางวัลจะมาซื้อแน่นอนโดยหลายคนก็โฟกัสที่เลขทะเบียนของรถพ่อหนุ่มปุ้ยคนนี้ทะเบียนคือตบ6330โอ้โหคุณฟังฮะโอ้ก็นี่แหละฮะคุณปุ้ยประกาศขายก็ใครมีเงินช่วยอุดหนุนเนาะ 700,000 เองเอาไปเลยนี่คุณปุ้ยบอก
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาปัญหาข้างบ้านกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเขาบอกให้ใจเย็นๆกันนะพออารมณ์เราเย็นลงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันจากกรณีนี้ครับที่ขอนแก่นนะฮะบ้านติดกันบ้านหนึ่งมีงานบุญจัดงานบุญกันปรากฏว่าเวลาเหมือนงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะต่างจังหวัดนะพี่ก็เอาเต็นท์มากางโต๊ะจีนมาลงเนาะปรากฏว่าเต็นท์เนี่ยเหมือนมันล้ำเข้าไปนะครับมันล้ำเข้าไปที่ถนนแล้วทำให้เขาเนี่ยขับรถมาแล้วเขารู้สึกว่าเดี๋ยวรถเข้าไปโดนทำไง
1: ทำไมต้อง
0: เอาเต็นท์ล้ำมาที่ถนนนะฮะในคลิปเนี่ยเขาเปิดรถลงมานะด่ากลาดเลยนะมายืนด่านะฮะโอ้โหวันนี้พี่แกสำนึกผิดแล้วครับติดต่อผ่านไปยังผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะฮะก็อยากจะเข้าไปขอโทษเพื่อนบ้านนะเพื่อไปขอโทษเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะเขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยเขาเครียดจากปัญหาส่วนตัวนะครับอากาศก็ร้อนนะฮะทำให้เขาเนี่ยอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ทำพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมไปวันนี้เขาก็อยากจะเข้ามาขอโทษนะครับก็เอากระเช้ามาจับไม้จับมือกัน โอ้โหเป็นคนละ

0: คนพออารมณ์มันเย็นแล้วสติมันเกิดนะพี่นะนี่พอมีสติแล้วก็นี่แหละฮะกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได
1: ้
0: โอ้โหนะฮะอ้าวนะก็ถือว่านะจบลงได้ดีในเรื่องนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ไปญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าฮะอยู่เมืองไทยมันร้อนวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเมืองอุซึโนมิยะนะฮะประเทศญี่ปุ่นบอกว่าหมีตัวเต็มวัยเนี่ยน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมมีคนเห็นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้คือวันอังคารเนี่ย9มิถุนายนเนี่ยคุณผู้ฟังไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันอยู่ห่างจากพุทธยาเขตของมหาวิทยาลัยประมาณ700เมตรโดยเชื่อกันว่าเป็นตัวเดียวกับที่มีคนเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกด้งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกเลยนะที่อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100เมตรเขาตื่นเต้นกันเนาะโอ้จู่ๆก็เห็นหมีที่อยู่ไกลจากกรุงโตเกียวไป100เมตร100กิโลเมตรไม่ใกล้นะบ้านเราอยุธยาไหมกรุงเทพเราก็แถวสระบุรีตื่นเต้นหมีเข้ามาใกล้โตเกียวเห็นก็อดซิลล่าว่าไปอย่างนะนี่เห็นหมีตื่นเต้นแล้วนะ
0: ไม่ก็มันดุมากแม้มันเริ่มมาถึงใจกลางเมืองอ่ะ
1: อ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถ้าเกิดมันเข้ามาย่านแบบชิบูย่าตรง5แยกที่คนเดินข้ามทางม้าลายอ่ะ
1: นี่เราเป็นเราเกิดที่นั่นหรือเปล่าอ่ะ
0: ฮันจิเนมาเซฮันจิเบโก
1: สงสารคนฟังจังวันนี้ต้องทนรับอะไรก็ไม่รู
0: ้ที่จะมาซื้ออาจจะไปเจ
1: อเอาอ้าวอ่ะคือไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยเขาบอกไปไกลเห็นหมีครั้งแรกเลยฮะในเมืองซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวไป100กิโลเมตรการโจมตีของหมีเนี่ยรวมถึงในเขตเมืองได้เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคณะทำงานเลยนะเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บโอ้บ้านเรานี่อุบัติเหตุทางถนนนะฮะบ้านเขานี่เป็นอุบัติเหตุจากหมีโดยในงบประมาณปีที่แล้วในญี่ปุ่นรายงานผู้บาดเจ็บสูงสุดเป็นประวัติการถึง238คนเสียชีวิตถึง13คนน่ะโด้งเจ้าหน้าที่เมืองอุซึโนมิยะเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่ประกอบด้วยเจ้าที่เทศบาลและจังหวัดและหน่วยดับเพลิงเนี่ยแล้วก็สมาชิกของสมาคมนักล่าสัตว์เนี่ยกำลังค้นหาไอ้เจ้าหมีตัวนี้ซึ่งตัดสินใจว่าจะใช้ยาสลบยิงหรือดักจับเพื่อปล่อยตามสถานที่ที่พบหมีก่อนหน้านั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณอาหารของหมีเช่นลูกโอ๊กและลูกบีสเนี่ยเขาเรียกลูกบีสนะฮะลดลงขณะที่ประชากรในพื้นที่ชนบทและการแพร่กระจายในพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยก็ทำให้พวกมันเนี่ยมันกล้าที่จะออกมาอาหารมาแย่งอาหารคนอ่ะออกมาอาศัยแบบกินอาหารตามเมืองอ่ะโอ้ญี่ปุ่นเขาก็ไม่เคยเนาะบ้านเราช้างคุณทุกฟังใช่ไห
0: ม
1: มาแย่งอ้อยบนรถบรรทุกบุกบ้านคนกินกะปิอะไรอย่างนั้นแต่ญ
0: ี
1: ่ปุ่นนี่เป็นหมีโอ
0: ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คนไทยเราเข้าไปช่วยปั่นหน่อยช่วยกดหน่อยนะครับล่าสุดฟีฟ่าครับพี่เขาปล่อย MV ที่น้องลิซ่านะครับกับวง Blackpink เนี่ยเป็นคนร้องเพลงเอาไว้เป็นเพลงประกอบฟุตบอลโลกนะชื่อเพลงว่า Go นี่ฮะ GOALS เพลงประกอบบอลโลก2026อย่างเป็นทางการนะครับนะฮะก็ปล่อยออกมาแล้ว MV นะครับน้องลิซ่าอยู่ในชุดสปอร์ตหน่อยกีฬานะครับสีขาวชมพูนะฮะถือลูกบอลอยู่ด้วยนะฮะก็คงจะเป็นเพลงมันเพลงเต้นเพลงสนุกสนานน้องลิซ่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกวันพฤหัสนี้นะครับคนไทยคนแรกเลยนะฮะขึ้นโชว์นะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเตะกันนะเขาก็จะมีพิธีเปิดนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนนะครับก็ไปเพิ่มยอดให้เธอได้ฟีฟ่าปล่อยแล้วนะครับเพลงนี้ติดหูไม่ติดหูยังไงก็อ่ะลองฟังกันดูนะเพลงฟุตบอลโลกเลยนะครับนะฮะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้

าตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูเรื่องราวนะครับของคุณครูลงโทษเด็กพี่ว่ากระโดดตบเนี่ยพันครั้งเนี่ยมันใช่การลงโทษ
6: โอ้มันเกินไป
5: ไม่ตีไงไม่ตีไม่โดนตัวเลยไม่โดนตัวแต่ให้กระโดดตบพันครั้งเห็นบอกสุดท้ายเลยเด็กสุดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล นะครับ
6: โอ้โห
5: เออแม่ไปแจ้งความละนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์คุณแม่นะครับมาร้องเรียนว่าถูกครูสอนพละสั่งลงโทษนะครับด้วยการให้กระโดดตบไปเรื่อยๆ 1,000 ครั้งจนน้องเนี่ยนะครับปวดที่น่องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาหลายวันนะฮะทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลครับไปเจอกับคุณแม่ของน้องนะน้องป.4 คนนี้นะฮะคุณแม่ก็เล่านะครับว่าหลังพักเที่ยงวันที่28พฤษภาคมครูสั่งให้ลูกชายกระโดดตบพันครั้งลูกชายบอกว่าเดินเข้าไปเก็บขวดน้ำที่สนามบอลขณะเก็บขวดน้ำจะเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยครูเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนเอาขวดน้ำเอาขวดน้ำไปทิ้งนะครับครูก็เลยสั่งให้มาลงโทษนะครับครูเนี่ยสั่งให้ตบจริงๆเนี่ย 1,500 ครั้งด้วยนะแต่เด็กทำไม่ไหวเด็กกระโดดไปได้พันครั้งแล้วบอกครูว่าไม่ไหวแล้วครูหัวใจจะหลุดออกมาแล้วครูก็เลยสั่งให้พักไม่งั้นต้องไปถึง 1,500 นะ
6: ครับ
5: โอ้โหพอกลับมาบ้านเนี่ยฮะแม่สังเกตเห็นลูกเนี่ยอาการผิดปกติก็เลยถามว่าลูกเป็นอะไรทำไมดูอ่อนเพลียดูเดินไม่ไหวนะแม่ลูกก็เล่าว่าเด็กนะครับโดนครูทำโทษก็ล่าสุดเนี่ยนะเห็นทางเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงทางผอ.ก็มีการพูดคุยกันมอบเงินให้ครอบครัวหนึ่ง 10,000 บาทก่อนในเบื้องต้นนะฮะแต่เขาบอกที่แปลกใจเนี่ยครูที่สั่งทำโทษลูกชายเนี่ยมาด้วยมาที่บ้านด้วยแต่ไม่ยอมเข้าไปเยี่ย
6: ม
5: ครอบครัวก็เลยบอกโอ้โหครูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรออ่ะเขาก็ว่าไปสิอย่างนั้นนะคือมาถึงบ้านแต่ไม่เยี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเห็นทางกระทรวงเขามีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
6: ไม่ครูคงกลัวนะพี่ว่า
5: โอ้แต่มาถึงก็น่าจะยกกระชงกระเช้านะไปขอโทษที่บ้านเขาหน่อยไหมล่ะใช่ไหม
6: ไม่กล้าเข้าไปแบบว่าสู้ไม่ไหวอ่ะมันมีคงมีพลังบางอย่างที่ต่อต้านอยู่ด้านในแล้วเจอหน้าลูกศิษย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไง

0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: วันนี้ไปดูเรื่องของ8วันประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วบขสเกือบ 2,000 คนนะครับกว่า 1.1 ล้านโอ้นี่ช่วยได้จริงๆเนาะดีใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางทางบขสเนาะวันนี้คุณอัธวิทย์รักจำรูนะฮะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชนที่มีความสนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารบขส. อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพราะรัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้ 60% ผู้โดยสารก็จ่ายอีกแค่ 40%โดยกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกลุ่มเดินทางประจำกับรถโดยสารของบขส.และกลุ่มเดินทางไม่ประจำทางที่มีทางเลือกในการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้มากขึ้นท่านบอกว่าตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันเนี่ยนะฮะถึงเมื่อวานรวม8วันเนี่ยมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย 1,000 คือใช้ซื้อตั๋วของบขส.เนี่ยจำนวน 1,913 คนมียอดวงเงินของโครงการเนี่ย 1,122,136 บาทเป็นรัฐบาลจ่ายให้ 3,800 เศษแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายเองอีก 7,100 ก็เนี่ยฮะก็สามารถใช้นะซื้อตั๋วได้ตามช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS เลย139แห่งทั่วประเทศ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เอาผมไปเจอข้อมูลของคุณครูเคสเมื่อกี้เป็นอีกมุมเลยครับพี่ครูขอชี้แจงครับพี่ครูบอกว่าครูไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตกเอ้าครูบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กไปโดนอะไรนี่ฮะคุณครูติดต่อมากับสื่อนะครับของอมรินทร์เขานะฮะขอพูดในมุมของคุณครูบ้างครูคนนี้ชื่อว่าครูเป็ดอายุ58ปีครูที่ถูกกล่าวหานะครูเล่าอย่างนี้ว่าวันเกิดเหตุ28พฤษภาเนี่ยครูเนี่ยมาโรงเรียนสายด้วยซ้ำไม่ได้เจอเด็กคนนี้เลยไม่ได้สอนเด็กคนนี้ด้วยนะฮะครูขอโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริงนะครูเนี่ยดูแลรับผิดชอบเด็กม.1กับม.2ไม่ได้เจอเด็กม.4คนนี้เลยไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบอะไรด้วยนะฮะเขาบอกว่าช่วงพักเที่ยงเนี่ยที่เด็กบอกว่าโดนครูสั่งลงโทษเนี่ยครูอยู่กับช่างรถซ่อมรถคูโบต้าพอเจอช่างเสร็จก็ไปเจอช่างอีกคนที่ซ่อมอุปกรณ์กีฬาหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวพักไปกินข้าวตอนกลางวันนะฮะอีกมุมนึงเลยครับอีกมุมนึงเลยครูคนนี้ยังมีครูที่สอนว่ายน้ำมาเป็นพยานบอกว่าวันที่28เนี่ยเด็กเนี่ยยังเรียนว่ายน้ำอยู่เลยแล้ววันที่29เด็กก็ยังทำกิจกรรมตามปกติล่าเริงแจ่มใสในส่วนที่เด็กบาดเจ็บไม่ทราบเหมือนกันว่าเด็กเนี่ยไปโดนอะไรมาเพราะหลังจากว่ายน้ำเสร็จเด็กก็มีการนั่นแหละไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่เป็นข่าวเอานี่ก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กระทรวงเข้าไปดูแหละฮะตั้งกรรมการสอบก็ดีจะได้กระจ่างกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กเนี่ยต้องดูแลเขาได้ดีที่สุดนะพี่เพราะว่าเด็กตอนนี้นั่งแบบเหม่อลอยอ่ะตอนนี้เด็กกลายเป็นเด็กแบบนั่งเหม่อลอยกังวลนะกลัวด้วยว่าจะไม่ได้กลับไปเรียนกลัวด้วยว่าจะดูมันกังวลไปหมดพ่อแม่ก็คิดถึงว่าอาจจะต้องย้ายโรงเรียนนะครับงั้นเดี๋ยวรอผลสอบแล้วกันว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นนะเด็กบอกว่าโดนลงโทษแต่คุณครูบอกว่าไม่ได้สั่งเลยไม่ได้เจอเด็กในวันเกิดเหตุด้วย
1: มันคนละเรื่องราวเลยเนาะ
2: โอ้ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณฟังฮะอันดับ2มาดูชีวิตต้องสู้หน่อยนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาการปรับตัวการอยู่รอดนะฮะล่าสุดพรานต้อยหรือว่านายวันชัยจันทร์ละครอายุ47ปีชาวบ้านบะใหญ่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพรานล่าพึ่งหัวล่าพึ่งป่าหัวใจนักสู้ที่ผันมาตัวมาเป็นไรเดอร์

0: สายธรรมชาติขี่จักรยานยนต์คู่ใจตะเวนขายน้ำผึ้งและรวงผึ้งสดๆในเขตตัวเมืองโคราชเนี่ยนะแต่เดิมพันต้อยจะตะเวนขายน้ำผึ้งอยู่ตามชุมชนตลาดแล้วก็รีสอร์ทในพื้นที่ของวังน้ำเขียวก็มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านแต่พอเศรษฐกิจมันซบเซาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็บางตายอดขายก็ตกหวบพรานต้อยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทำเลคุณผู้ฟังฮะแบกรับค่าน้ำมันขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาตลาดใหม่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาความโดดเด่นใครเห็นต้องเหลียวมองคือแผงขายของเคลื่อนที่เนี่ยบนรถจักรยานยนต์เนี่ยท้ายรถจะมัดโครงไม้อย่างประณีตเพื่อแขวนรังผึ้งหลวงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้คงสภาพสวยงามตามเดิมไม่บอบช้ำที่ตะกร้าหน้ากับหลังเนี่ยด้านหน้าด้านหลังบรรจุขวดน้ำผึ้งป่าสดแท้ 100% พร้อมส่งลูกค้าโอ้นี่ละฮะเขาบอกว่ากว่าจะได้น้ำผึ้งเนี่ยมาแต่ละขวดเนี่ยมันยากเย็นนะด้งพันต้อยต้องใช้ทั้งความอดทนความทักษะและก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในขั้นตอนการหาผึ้งการตัดรวงลงมาเพราะว่ามันดุผึ้งหลวงอะนะแล้วก็แกะรอยการบินของผึ้งในรัศมี2กิโลเมตรนี่เก่งจังเลยแกะรอยผึ้งได้วันหลังถ้ามีจะยอชิงทรัพย์ทองคำนี่ให้ลุงมาช่วยแกะรอยได้ไหมเกี่ยวกันไหม
1: ครับผม
0: นี่แหละเอาใครเห็นนะโอ้ก็อุดหนุนคุณลุงนะนี่โอ้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์770นะคุณลุง
1: เ
0: กี่ยวกันไหม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ลำหนึ่งวันนี้ก็กรมคุมประพฤติยืนยันนะครับคุณทักษิณอดีตนายกนะครับถอดกำไร EM พ้นโทษเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษนะครับก็ทางสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งนะครับก็ยื่นรายชื่อไปนะฮะให้สำนักคุมประพฤตินะครับได้ทำการนั่นแหละแจ้งนะครับปล่อยตัวแล้วก็ถอดกำไร EM นะก็เดี๋ยวเห็นกำหนดการคุณทักษิณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ดูไบนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ครบถ้วนครับพี
0: ่หมดเวลาแล้วคุณฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอบอยกับโด่งได้ใหม่วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน75ชุดภายในถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอาทิข้าวสารผ้าห่มนาโนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วย ชุมชนริมคลองนางหงเกิดอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมา

ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนสาบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมื้อนี้อยู่กับนุ่มนามนพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะฮะวันอังคารที่9เดือนมิถุนายนแล้วเนาะว้ามิถุนมิถุนเอ่ยนะฮะใครที่เกิดเดือนนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีเด้อสักทายทุกท่านด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิทางไลฟ์สดกันก่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตนาพรด้วยนะครับสวัสดีค่ะนี่พี่เขาบอกว่าแล้วก็สวัสดีพี่จำปีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะพี่อรุณสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนั่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณน้องอนัสการด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดียานาด้วยนะครับยานาสวัสดีจ้านะยานาชู2นิ้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่สุมาราด้วยนะจ๊ะสาวเหนือแต้แต้กามาแล้วเด้อเสียสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะวันนี้เสียเปียกมาเร็วมากโอ้โหฝนตกแน่นอนน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีพี่ประโยคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางคอมเมนต์กันหน่อยน้องฟ้ามาแล้วสวัสดีน้องฟ้านะสุดสวยของพี่นะครับแล้วก็นี่มาแล้วผู้ใดอีกพี่มิมี่มาแล้วสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์น้ำกันแล้วกันครับอุบลราชธานีนะครับเราฟังอยู่เนาะสัญญาณชัดเจนนะครับโอเคเนาะแก้วเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะเดี๋ยวทักทายกัน

หน่อยแล้วก็พี่หนูริงมาแล้วสวัสดีพี่หนูริงครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพากันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้อพี่น้องมื้อนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ตั้มด้วยครับสวัสดีครับพี่บอสรูปรอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ดงด้วยนะครับวันนี้ขอให้ถูกหวยครับผมได้เลยได้เลยพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลราชธานีสัญญาณโอเคนะครับพี่น้องชัดตลอดนะฮะต้องบอกว่า FM 95ชัดแจ๋วแน่นอนนะครับสวัสดีคุณแจ็คนครโคราชด้วยฮะสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ฮักตลอดสวัสดีครับนี่ยายออดมาแล้วสวัสดียายออดด้วยนะสวัสดีครับทักทายพี่น้องก่อนช่วงนี้นะครับเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสอยากฟังเพลงลูกเทวดาพอเวลาเหลือมื้อนี้เดี๋ยวผมจัดให้ด้วยครับเด้อลูกเทวดามื้อนี้แล้วก็สวัสดีพี่ระวิภาด้วยนะขอเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์วันนี้จัดให้ตาขอแน่นอนครับขอแค่พี่ๆขอเพลงเข้ามาหนุ่มน้ำมนต์จัดแจ่มๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงหรือส่ง SMS มาขอเพลงได้นะคะที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400เพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะแล้วก็ศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสิทธิพิเศษเลยนะช่วงหน้านะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์โดยตรงเลยนะฮะแล้วก็คุยสายหน้าใหม่กันไปด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าโทรมาผมก็เปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ02-248-1366โทรเข้ามาเลยพี่น้องหนุ่มน้ำมนต์ท้ารับสายอยู่นะฮะเงาหลายให้มื้อนี้ผมอยากเปิดเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะฮะพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาเปิดให้ฟังเลยเป็นคนแรกนะฮะช่วงหน้าอย่าลืมนะฮะสายหน้าใหม่รอทุกท่านอยู่นะครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับช่วงนี้สายชิวหิวใจนะครับผมตอนนี้หน้าใหม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีพี่สมศักดิ์ครับผม
2: ใช่ครับผมอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: อ๋อประจวบประจวบตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนไหมเอ่ย
2: โอ้ตอนนี้หยุดมา2วันแล้วครับ
1: อ๋อหยุดมา2วันแล้วใช่ไหมจ๊ะเอ้ยวันนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ประจวบเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับผม
1: โอ้วันนี้พี่ประจวบโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ตอวอทรงหรือเปล่าครับ
1: อะไรนะจ๊ะ
2: ตอวอทรงหรือวิจารหรือเปล่าที่ผมขอไป
1: อ๋อจิบขอมาเป็นเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออ
2: ๋อครับผมครับผมเป็นตั้งติดคร
1: ับได้ได้ได้เลยครับได้เลยครับ
2: ขอโทษได้หนุ่มหน้ามนคร
1: ับ เฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้เลยครับพี่สมศักดิ์เพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อมอบให้น้องหลังใหม
1: ่ครับ
2: แล้วน้องมอบให้น้องชายนะครับน้องชายก็มาไม่จัดแล้วใช่มั้ยฮะ
1: ได้ครับจัดยังจัดอยู่จ้ะยังจัดอยู
2: ่จัดอยู่วันไหนครับวันไหนครับ
1: พุธพฤหัสครับผม
2: แล้วคร
1: ับ ครับผม
2: ครับผมครับผม
1: ได้เลยได้เลย
2: แล้วผมดีใจมากแล้วน้องสายเขาเป็นพันร้อยโทนะฮะ
1: ครับผมใช่แล้วใช่แล้ว
2: อยู่กระทรวงเดียวครับผมครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: ดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่สมศักดิ์นะ
2: ผมก็เกษียณแล้ว
1: นะฮะอ๋อแต่ก็เกษียณไปแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
1: อ๋อได้เลยพี่สมศักดิ์และหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ครับผมอยู่ในตำบลคนที่ไหนครับจังหวัดอะไรคร
1: ับอ๋อตอนนี้ผมอยู่ผมคนชัยภูมิครับผม
2: อ๋อครับเราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับ ใช่ใช่ครับใช่ครับได้เลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้ฮะโอ้โหสายน้ำใหม่ขอเพลงเข้ามาด้วยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้พี่ดีเจสายของเราด้วยนะฮะหลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยจ้ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอางอเกี้ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสด
5: จากประเพลงใดเกิดคอนก็เริ่มเบิดอันไหนทั้งเวทีกัน
4: ฮอนบ่ครับหน้าเวทีฮอนบ่

0: ับแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เด้อทักทายพี่ๆทุกท่านกันด้วยในค่ำคืนนี้วันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง 4:00 นนะจ๊ะเอาล่ะครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะต้องถามแบบพ่อแม่พี่น้อง FC กันทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะเคยสังเกตกันบ้างไหมจ๊ะว่าทำไมแบรนด์สินค้าบางแบรนด์ข้างในแบบคล้ายๆกันนะครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะราคาแพงกว่าของคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านั่นเองครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสธุรกิจที่ไร้ขอบจำกัดนะฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะให้คนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์ฮะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ

กิจ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองจ้ะ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพรอมดีไซน์นั่นเองจ้ะผู้ที่ต้องบอกว่าพาแพ็กเกจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะฮะรวมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมปัจจุบันไทยนะครับที่มาเขาเรียกว่าจะมาเผยแผ่อินไซด์และทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนนะครับต่อให้คุณไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีแบบประสบการณ์นะฮะหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถ ออกแบบได้นะฮะต้องบอกว่าออกแบบได้เลยนะครับหรือมาเรียนรู้ได้ง่ายๆครับเพราะว่าเขาจะย่อยในเรื่องของที่มันยากให้เข้าใจในแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปั่นได้ทันทีฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ภายในงานครับมีโชว์เคสสุด Exclusive นั่นเองที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนั่นเองครับขออนุญาตย้ำนะฮะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้ายันเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญสุดๆงานนี้เข้าร่วมงานฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทใดๆแล้วก็ไม่มีแบบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่างานนี้เปิดรับสมัครจำนวนนะฮะจำกัดจำนวนนั่นแหละจำนวนจำกัดขออภัยฮะจำนวนจำกัดเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็สแกนแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนเลยนะฮะแล้วก็สำหรับแม่ๆคนไหนที่แบบยังไม่แบบสามารถจะเคยจะสแกนเนาะแต่นี่เป็นเขาเรียกว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้เลยครับ Ticking Radio ย้ำเลยฮะมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Ticking Radio นะฮะรีบสมัครก่อนนะฮะสิทธิ์จะเต็มเดี๋ยวเราจะไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียม

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาวันนี้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวตามคิวเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกนะขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับ FC ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมแล้วก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อาจจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะฮะใครที่โทรมาคนแรกให้สิทธิ์หน้าใหม่คนแรกเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะเจอกันชั่วโมงที่2นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษกรัฐบาลเผยผลสำเร็จการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีต่อยอดความร่วมมือทุกมิติสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเป็นการต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและสะสมเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสสร.ยึดโมเดลปี40เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงสสลงชื่อแน่พรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์มีนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานสสพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมร่วมโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญนายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรมแถลงว่า

0: พรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณาเพื่อให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดยึดในหลักการประชาธิปไตยและมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขจะแถลงหลังปรับแก้แล้วเสร็จหลังจากจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมโดยจะประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยลงนามคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จคาดว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บรรเทาภาระประชาชนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบมีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรงหลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีหนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่จัดเก็บปกติซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยมอบให้สทบ.เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียดเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงญี่ปุ่นจับหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดได้แล้วเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถจับตัวหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดและมีผู้พบเห็นมากกว่า12ครั้งในเมืองอุซโนมิยะได้แล้วในวันนี้หลังก่อให้เกิดความตระหนกไปทั่วเมืองจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองตลอด2วันที่ผ่านมาหมีตัวดังกล่าวถูกพบเห็นในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองอุซโนมิยะจังหวัดโทจิกิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรกล้องวงจรปิดในย่านถนนช้อปปิ้งหลักสามารถบันทึกภาพหมีตัวนี้วิ่งผ่านหน้าประชาชน2คนที่กำลังตกใจในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์หลังจากมีรายงานการพบเห็นมากกว่า10ครั้งทั้งตามย่านการค้าสวนสาธารณะและบริเวณใกล้กับโรงเรียนคาดว่าเป็นหมีควายเอเชียโตเต็มวัยความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักตัวราว100กิโลกรัมล่าสุดสามารถยิงลูกดอกอาบยาสลบใส่เจ้าหมีได้สำเร็จขณะหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะสลบหมดฤทธิ์เจ้าหน้าที่นำร่างออกไปเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายก่อนจะนำไปปล่อยป่าไกลจากตัวเมืองต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายแล้วไมค์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับพี่เพชรครับ
3: โอ้ยแม่เพชรดีใจเด้อน้อง
2: ครับผมขอบคุณหลายๆอุ้ยดีใจได้คุยกับพี่เพชรน้ำกันโทรมาจากไทยนอครับวันนี้ครับ
3: ก็จากศรีสะเกษจ้าน้องครับสบายดีบ่ลูก
2: สบายดีครับผมสบายดีโอ้พี่เพชรอยู่ศรีสะเกษบ่ครับ
3: จ้า
2: อำเภอไดนอครับอำเภอไดนอ
3: ตำบลนนท์ข้ออำเภอนนท์คูนจ้า
2: โอ้นนท์ข้อนนท์คูนโอ้ยบ่ไกลกันเด้อ คนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน
3: ครับ
2: พี่เพชร
3: ก็ให้น้องบอสนั้นสู่ชีวิตเด
2: ้อโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมสู่กันไปเฮามื้อนี้ช่วงนี้ก็ได้มีแต่ของแพงๆ
3: ครับ
2: พี่เพชรมื้อนี้โทรเข้ามานะไม่มื้อนี้ครับขอเพียงมานอกครับมื้อนี
3: ้ปลายฟ้าครับ
2: ปลายฟ้าของเบิ้นปทุมราช
3: แม่นครับ
2: พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนเพลงนี้ครับ
3: กันมอบให้ขึ้นกล่าวหาทุกคนพิเศษก็อันแม่นน้องเมย์บ่ครับรักสายวังหันแล้วก็น้องบอสน้ำ
2: ครับผมได้เลยได้เลย
3: ก็แล้วก็ทุกเสียงทุกสายจ้าแล้วก็ขอให้เด็กหน่อยวัยรุ่นที่เขามาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนี่สู่ชีวิตด้วยครับ
2: ได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวนุ่มนาม่นจะถ่ายได้ครับพี่เพชรครับ
3: ค่ะ
2: พี่เพชรก่อนบ้างสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่เพชรไปขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
3: น้ำโหลด okay, น้ำโหลด
2: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันทายแซ่บหลายแซ่บคำนั้น
3: พันทายแซ่บหลายเอียงก
2: ็พันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: แซ่บคำใดคำนั้น
2: ครับและไอ้ไอยารา
3: และไอยาลาร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: กินง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮะ
3: ทุกเพื่อนต้องมีไอยาลาอาฮะ
2: ขอบคุณพี่เพชรอะไรครับเดี๋ยวนุ่มหนาม่นจะถ่ายได้ครับเด้อ
3: ครับ
2: ครับพี่เพชรครับผมครับคร
3: ับ ขาได้ปลุกลาเด
2: ้อครับโอ้ยขอบคุณหลายครับมีโอกาสได้พ่อกันเด้อครับเด
3: ้อครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
2: ับเอาละครับผมพี่เพชรสายน้ำใหม่นะฮะจากศรีสะเกษนะครับผมนนท์คอนนท์คูนบ้านเฮาขอบเพลงเขามาปลายฟ้ากับพี่น้องครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันละกันในมื้อนี้นะฮะเอาผลงานเพลงนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อละครับเอ้ยเพิ่นบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นสุขุสุคนที่ขอมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนะครับผมขอให้สู้นะครับผมสู้อย่างเดียวนะฮะสู้ต่อไปอดทนครับความสำเร็จมันอยู่ที่เฮาสู้นี่แหละครับว่าเฮาได้สู้ได้สำใดนะครับผมเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับจากพี่เพชรครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองครับสังกัด TMG Record คำร้องทำนองศรีสกลสมทรงนะครับเรียบเรียงก็ TMG Record นะครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอท้าให้ลองขอไปฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะยังไม่ไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนกันเด้อเอาละครับช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ครับรวมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งกันเองฮะสำหรับแฟนบอลตัวจริงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมครับร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมท

0: มีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ

เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและเจอเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมก็บางเพลงอาจจะเปิดให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันซ้ำนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผลงานเพลงก็คนขอมาเยอะมากนะจริงๆโอ้ถ้ามีเวลาเยอะผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับขอมา 20-30 เพลงผมก็เปิดให้ฟัง 20-30 เพลงฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงว่าดีเจจะไม่เปิดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เวลาอาจจะกระชั้นชิดไปนิดนึงนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ฝากติดตามดีเจหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันในค่ำคืนนี้ครับหนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนะคะวันนี้แล้วก็มาพร้อมกับความสนุกสนานหุ้ยนะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเอ๊ะเมื่อกี้ก็คือต้องวิ่งจับไก่อยู่นะคะสามงานเพลงค่ะวันนี้สนุกเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่เขามีความเก๋แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะก็เริ่มต้นกันมากับดอกกระเจียวบานเออแต่ไม่ใช่ก้องไวไรนะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดอกกระเจียวที่มาก่อนการนะคะพี่พาเมล่าบาวเดนนะคะแล้วก็ต่อด้วยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอุ้ยอันนี้เจ้าของเพลงเขาฝากมานะบอกว่าเอ้ยสมัยก่อนนะเพลงเขาดังมากแล้วก็ฮิตติดชาร์ตด้วยนะคะอีฟอรวรรณนะคะปลาดุกอุ้ยนะเผื่อว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้น่ารักจังเลยนะคะไปกดฟังได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องไก่ด้วยนะคะงานของพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนั่นเองนะน้องฟ้าสายบอกหิวไก่อะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์สวดอกุศลธรรมาธรรมาให้น้องไก่อยู่คุณมาหิวไก่ไม่ได้นะคะเพิ่งสวดให้น้องไปอยู่นะคะอ่ะก็เป็นความสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะหลายๆที่ก็ฟ้าครึ้มฟ้ามืดตึบนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงปริมณฑลด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้ใครอยากจะส่งข้อความหรือจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยอัปเดตสถานการณ์โอ้หน้าบ้านเฮาฝนตกก็นะคะฝนตกไหมอย่างไรหรือร้อนอะไรยังไงก็โทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าวันนี้นะคะมีเพลงอะไรที่อยากจะฟังเป็นพิเศษหรืออยากจะมอบให้ใครในโอกาสพิเศษวันพิเศษนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะข้อความมือถือของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวนะคะ321ขอได้หลังข้อความก่อนเลยนะคะมีเข้ามาแล้วหรือไม่อ่ะมีมาแล้วนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะฮะมาตรงเวลามากๆแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะจ๊ะพี่พัทรพงศ์บอกว่าภูเก็ตฝนจางๆครับวันนี้นะคะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะบอกพี่ตาลเพิ่งสวดส่งไก่ไปแต่ว่าหนูหิว เอออ่ะเอาว่ากันไปนะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะน้องแชมป์นะจ๊ะน้องหนูดีนะคะคุณแม่รุ่นนะคะพี่อ่ะน้องอะไรนะน้องอนัสการเหรอสวัสดีนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ซุยตานะจ๊ะพี่ปีโป้คุณแม่เกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลายคนที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีใจด้วยนะคะพี่สุริยาสวัสดีค่ะพี่สุนิสาด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่หนูเพียนสวัสดีค่ะทักทายพี่เดียวจรันพี่เดียวจรันด้วยนะคะมาละนะคะหลายๆคนเข้ามา

รอตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน่ารักมากๆนะคะพี่แม็กชาติไทยด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจของเราก็ฝากด้วยนะคะ Facebook แฟนเพจรวมถึงทุกช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียของเราเลยนะคะพี่วิจิตแล้วก็พี่นักรบด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับสายชิลฮิวใจนะคะวันนี้อยากพูดคุยกันอยากจะฮิวใจได้เพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังค่ะโทรเข้ามานะที่022481366นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่นะคะเช็คให้หนูนิดนึงนะคะผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะจองสายนะคะในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแรนดอมได้สายของคุณผู้ฟังแต่ว่าพอโทรกลับไปนะคะเลขหมายที่ท่านเรียกนะคะบอกเลขไม่ถูกนะคะเขาจะบอกว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีผิดไปตัวเดียวคุณผู้ฟังนะก็โทรไม่ติดนะจ๊ะก็ฝากนิดนึงนะคะรีเช็คให้หนูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนใครที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่รบกวนหน้าไมค์แต่ว่าอยากจะฟังเพลงเพราะๆก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงเพราะๆของพี่ก๊อฟจักรพันธ์ก็แล้วกันนะคะมอบให้จากคนที่รักเธอจากดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ต้อยนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะพี่

0: ต้อยจากนครศรีธรรมราชฝนตกไหมจ๊ะพี่ต้อย
1: วันนี้ไม่ตกครับ
0: วันนี้ไม่ตกจ้ะ
1: ตกอู้เห็นระเบิดระเบ้อเลย
0: ชอบจังเลยอ่ะตกแบบระเบิดระเบ้อ
1: ตกจริง
0: ๆตกจริงๆแต่แสดงว่าอากาศก็เย็นๆใช่ไหมคะ
1: ครับตับแตกเลยครับเวลามันร้อนมันร้อนจริง
0: ๆโอ้ยนะคะหนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวนครมาโอ้ยเป็นปีๆละหลายปีละแต่จริงๆพูดถึงนครศรีธรรมราชนี่ก็คือไปร้องเพลงด้วยไปเที่ยวด้วยหลายครั้งหลายครั้งเลยนะคะมีสายจากนครศรีธรรมราชเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันพี่ต้อยฟังจากทางวิทยุอสมทใช่ไหมคะรับสัญญาณ
1: ครับผมรับสัญญาณผม อยู่ข้างถังครับผมอยู่ข้างภูเขาเวลาจะโทรหาใครต้องขึ้นต้นไม้ลงขึ้น
0: แล้วก็อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่บนต้นไม
1: ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: โอ้โหคือแบบว่าหาคลื่นสัญญาณเหรอคะพี่ต้อย
1: ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับจริงต้องขึ้นต้นไม้ครับ
0: แต่ว่าฝนตกต้องระวังนะพี่ต้อย
1: ต้องขึ้นต้นไม้แล้วก็ผมอยู่ข้างตรงนี้เขาเรียกภูเขาหลวงนะครับ
0: อืมไม่ค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าตอนที่แบบมีฝนตกฟ้าร้องอะไรงี้พี่ต้อยต้องระวังนะอย่าไปโทรศัพท์กลางแจ้งแบบนั้นนะคะเป็นห่วง
1: ครับ
0: โอเคอ่ะพี่ต้อยจ๋าวันนี้หนึ่งงานเพลงอะไรดีคะ
1: คอยพี่ที่ภูมิเรียงครับ
0: โอเครอยที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกเนาะโอเคได้เลยค่ะพี่ต้อยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: จ้าขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสายชิวหิวใจของเรากับรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเพราะๆเลยให้พวกเราได้ฟังไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรายังมีเพลงอีกเยอะมากๆตอนนี้หลังไมค์นะคะทยอยเข้ามานะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายโทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมกับฝากเพลงเอาไว้022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกับงานสัมมนาดีๆที่ใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะหรือว่ากำลังสร้างแบรนด์นะคะต้องสนใจแล้วก็อยากไปร่วมงานแน่นอนนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันค่ะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นแต่ว่าก็ยังมีคนแย่งซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณนะคะกำลังทำแบรนด์อยู่นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะกับ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกกลยุทธการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ค่ะภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ค่ะผู้ที่จะพาแพ็กเกจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะคะท่านนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดนะคะที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะต่อให้คุณนะคะบอกว่าไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยไม่เคยทำมาเลยนะคะบอกเลยว่ามางานนี้เรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีเลยค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่โชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะจะได้รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนนะคะซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการได้เลยค่ะรายละเอียดนะคะงานของเรานะคะสัมมนาครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยที่บมจ.อสมท.ของเราแห่งนี้นะคะจัดที่ห้องออดิทอเรียมค่ะและที่สำคัญเน้นย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะดังนั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะคะที่แบบตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะธรรมดาเกินไปหรือเปล่านะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากธรรมดาให้เปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินล้านนี่นะคะอย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนๆเลยที่ไลน์ ID @ thinking radio นะคะมีแอดไซน์ด้าน

Thinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะหลายๆคนโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้หลายงานเพลงเลยนะคะสวัสดีพี่พิทักษ์ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะคุณแม่สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่มาดานะคะน้องแบมนะคะแล้วก็คุณเอ็นตินภูวดลนะคะพี่สุเทพนะบอกถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะพี่สมจิตด้วยพี่สว่างด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะหลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะเขาฝากเพลงมานะคะจริงๆเพลงเนี้ยนะพี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูเห็นนะจ๊ะจำได้ขออนุญาตจัดให้ล่าช้าไป1 วันนะพี่หนุ่มพรไดงานจากน้องพรจันทพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรสนุกสนุกเลยกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้กับมหานครไลฟ์เลย
2: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าว

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกนะคะก่อนหน้านี้กับเว็บเว็บแอนออร์ดีนะคะแล้วก็ที่จบไปกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลนะคะที่พี่เหน่งบึงกลุ่มฝากเข้ามานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ความสนุกยังไม่หมดค่ะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจัดให้ต่อเลยเดี๋ยวเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่
5: สุวัฒน์ครับ
4: พี่สุวัฒน์จากอ่างทอง
5: ครับ
4: นะคะตอนนี้อยู่อ่างทองเลยไหมคะพี่สุวัฒน์
5: เอออยู่อ่างทองครับแต่นี้มานอนเฝ้าเครื่องอยู่ที่อำเภอชัยโยครับ
4: อำเภอชัยโยเฝ้าเครื่องอะไรคะเฝ้าเครื่อง
5: เฝ้าเครื่องสูบน้ำครับ
4: อ๋อสูบน้ำเข้านา
5: สูบน้ำเข้านาคร
4: ับ โอเคค่ะฝนไม่ตกเลยเหรอคะแถวนั้น
5: ก็ไม่ตกครับ
4: น่าจะ

0: ร้อนเลยสิถ้าแบบนี้
1: ก็อากาศก็มีลมพัดก็กำลังดีอยู่ครับ
0: อ๋อกำลังดีอยู่เนาะพอได้เน
1: า
0: ะ
1: พอได้อยู
0: ่โอเคพี่สุวัสดิ์กับหนูเราเคยคุยกันหน้าไมค์หรือยังคะ
1: ก็หลายครั้งอยู่ครับ
0: อ๋อหลายครั้งอยู่นะโอเคค่ะแต่ว่าก็เหมือนหายไปช่วงนึงที่ไม่ได้โทรเข้ามาแต่ฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
0: โอเคงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ฟังยาวๆเลยเนาะเพราะว่าสูบน้ำเข้านาน่าจะอีกสักพักเลยหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับก็ทั้งคืนนะคร
0: ับ โอเคทั้งคืนเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้พี่สุวัสดิ์ทำงานคืนนี
1: ้ครับ
0: นะคะโอเคอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้ค่ะพี่สุวัสดิ์
1: ขายก้อยคอยอ้ายครับ
0: ขายก้อยคอยอ้ายของพี่ดอกอ้อเนาะ
1: ครับ
0: โอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ให้หนุ่มหนองแต้ครับ
0: ของพี่หนุ่มหนองแต
1: ้
0: เหรอ
1: แล้วก็นกสุพรรณด้วยครับ
0: จ้า
1: แล้วก็ให้น้องนั้นทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะโอเคค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่สุวัสดิ์พูดตามหนูเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยราอาฮ่า
0: อาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: ไอยราอาฮ่านะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่สุวัสดิ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
1: และให้น้องนับที่รับหลังไมค์
0: ร
1: ับ
0: สายด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ให้น้องลูกตาด้วยนะครับ
0: ยินดีมากๆค่ะพี่สุวัสดิ์มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะครั้งหน้านะ
1: ครับ
0: ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นี่แหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงเข้ามาทาง02-248-1366นะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะในช่วงนี้เพลงอะไรจากใครกันบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นั่นเองนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทมากับสายหน้าไม้นะคะขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เสียงแคนจากแมนชั่นไหมไทยใจตะวันหรือว่าพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะจากใครกันเนาะจากคุณครูเฉลิมนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาที่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกษค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของพี่ไทยธนาวุฒิจากพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะคะก็จัดให้รัวๆนะจ๊ะนะคะขอเพลงไหนมานะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วเพลงเก่าเพลงใหม่หรือเพลงไหนที่มีเวอร์ชั่นไหนที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกกับน้องทีมงานของเราได้เลยนะคะยินดีจัดให้นะจ๊ะสวัสดีเพิ่มเติมนะน้องนายบอยนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะคุณแม่รุนบอกยังอยู่นะจ๊ะคุณแม่เกลด้วยแม่เกลบอกเพลงนี้ใครเจอก็ต้องเจ็บนะคะอยู่คนเดียวกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเออนั่นน่ะสินะพี่นารีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะจ๊ะพี่เบรเบดบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักโอ้ยขอบคุณนะคะเป็นน้องลูกโหนดนะเนี่ยมีใครอีกเพิ่มเติมน้องฟ้าใสบอกยังอยู่นะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ4งานเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก็เป็นงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆแน่นะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกเบรกอารมณ์ฟังเพลงสนุกสนุกจากสาวน้อยคนสวยน้องสาวคนสวยกับน้องต้นข้าวสักหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะจ๊ะออกหมายจับต้นข้าวเข้มมาก

โอ้โหออกหมายจับนี่ฮะงานเพลงสนุกๆจากน้องต้นข้าวนะคะแน่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคุณผู้ฟังนะอารมณ์ค้างเลยนะอยากเต้นต่อนะคะอ้าวนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะนะคะสำหรับ FIFA World Cup นะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบ

0: ็ไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้บอกเลยว่าต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาล่ะค่ะตอนนี้ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพรหัสนะคะกับเพลงทรงนักเลงฮันจากสังกัดพรหัสมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยทิวากรแก้วบุญส่งนะคะและเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันว่าทรงนักเลงเนี่ยจากวงพัทลุงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ทรงนักเลงนะคะงานใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพรหัสนะฮะต้องใช้คำว่าจ๊าบมากเลยพูดคำนี้แล้วรู้เลยนะว่าดีเจเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะจ๊าบอ่ะมันจ๊าบอ่ะแบบนะฮะคือชอบเพลงนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับของวงพัทลุงอยู่แล้วเนี่ยตันว่านะเพลงนี้มันโดนจริงๆนะฮะทรงนักเลงก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะจ๊า
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงเพราะๆค่ะนะคะที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตค่ะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10นะคะจากสังกัดจ้วดจ้าสตูดิโอนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่1ของเราที่คงที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับเต้ยสั่งลา T-Rex ค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลงแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์กันละกันนะคะกับไม่อาจเปลี่ยนใจนะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยละกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดทั้ง2ชั่วโมงเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาชนทิชาค่ะ4 ทุ่มนะจ๊ะ4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

น้ำมันหยดลงบนหินทุกวันหินยังกร่อนใช่ไหมภาษาอะไรกับใจคนนะคะสามผลงานเพลงของความใจอ่อนที่ผู้หญิงที่บอกว่าเข้มแข็งเข้มแข็งสุดท้ายอาจจะแพ้ให้กับคนที่แบบมาเตาะทุกวันใช้คำว่ามาเตาะทุกวันนะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีและปิดท้ายด้วยแพ้ใจคนดีจากสิริพรอําไพพงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะแต่ก่อนจะไปเตาะใครนั้นนะคะต้องเช็คก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังมีหัวใจอยู่หรือเปล่านะคะเผลอๆนี่เขาอาจจะไม่เหลือจิตใจเอาไว้ให้ใครแล้วก็ได้นะจิตใจเข้มแข็งจิตใจแบบว่าไม่เอาใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข็ดรักอะไรอย่างงี้นะนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ฟังของหนูเมย์หลายคนก็บอกว่าโสดจ้าบางคนก็บอกว่าเนี่ยโทรมาสายหน้าใหม่ใช่ไหมสาวโสดเราเยอะมากนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เที่ยงคืน18นาทีค่ะอยู่กับน้องเมย์ทิชาคนดีคนเดิมของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณลุงคุณป้าทุกคนเลยนะคะวันนี้มากับอักษรปอปลาปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปปอเดี๋ยวไอ้ปอปลาปอปลานี่แต่ว่ามีหลากหลายคนเนี่ยคิดออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะวันนี้ขอแบบครีเอทหน่อยขอแบบยากๆขอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคิดได้ยังไงนะเพลงนี้นะโหอะไรอย่างเงี้ยบางเพลงมันเปิดบ่อยใช่ป่ะล่ะมาดูสิว่าวันนี้มีปอปลายังไงมีคนบอกว่านั่นไงยอมละสิมาถึงยังไงนะยอมให้คนมาจีบเหรอโนค่ะเหมือนเดิมยังรู้สึกว่าแบบยังมีกำแพงหนาและขวางกั้นสวัสดีพี่ทวีด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์มาแซวทุกวันนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อ่ะนะน้องไบค์นะคะบอกว่าลิ้นพันกันแล้วใช่เมื่อกี้กะว่าแบบพักนิดนึงจากตอนบ่าย4โมงจะไปนอนสักนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าหนูมาแบบโผล่มาช่วงพี่โอ๊ตคณิตแป๊บหนึ่งมาแบบว่าเฮฮาปาจุงโกะเพราะว่าวันนี้น้องเมย์ไปแถลงข่าวมาไปงานแถลงข่าวไม่ใช่หนูแถลงข่าวหมายถึงว่าไปงานไปร่วมงานเฉยๆนะคะ

กับคอมมูก็คอมมูแม็กซ์นะคะที่อสมทนี่ก็มีส่วนร่วมคือมีพี่หน่อยแน่เนี่ยเขาเป็นวิทยากรสาวแสนสวยตัวแทนจากอสมทด้วยซึ่งแบบเออมันก็น่าสนใจนะเป็นการแบบว่าสอนใครหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการสื่อสารที่อยากจะมอบแบบบางทีใช่ไหมเราอาจจะมีความคิดความอ่านอยากจะสื่อสารอะไรกับใครเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักมาเรียนที่นี่นี่ก็บอกเลยว่าจะมีความรู้ในการทำคอนเทนต์มีความรู้ในการที่จะย่อยมีเวลาเรามีสาระอะไรยาวๆใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราจะจับประเด็นยังไงย่อยยังไงสื่อสารไปถึงใครทาร์เก็ตของเราคือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าสอนตรงนี้หมดเลยครบนะคะรวมถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆด้วยเออใครอยากเป็นสายอินฟูเนี่ยก็มาเรียนในคอร์สนี้ได้นะจ๊ะมีพี่บอยก็ทักมาพี่หนูเจริญทักมาแล้วพี่สังนะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากดันอนันต์ด้วยนะจ๊ะว่าช่วงนี้น้องเมย์ยังเปิดเพลงไปตามอันนี้อยู่นะไปตามการแข่งขันเออเป็นเกมของน้องเมย์อยู่นะคะเป็นการตอบเพลงมาดูกันว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะมีความครีเอทีฟในการนึกถึงผลงานเพลงที่ชื่อเพลงแบบขึ้นต้นว่าปอปาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเอาตรงๆน้องเมย์อ่ะด้วยความเป็นนักร้องนักจัดรายการบางทีมันเพลงมันเยอะมากมันอยู่ในหัวเยอะมากแล้วพอถึงเวลามันนึกไม่ออกพอหันมาดูเออคุณผู้ฟังนึกได้ยังไงเนี่ยหลายอย่างเลยที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถส่งมอบให้กันได้นะจ๊ะตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมอบเพลงอะไรก็โทรศัพท์มาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยกับอักษรปอปลานะคะ022481366ค่ะ022481366มีตัวอย่างเพลงหนึ่งที่น้องเมย์นึกขึ้นได้ปากแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชห้ามซ้ำนะ ดักทางเฉยๆนะคะอ่ะปลาแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสายหน้าไมค์ของเราปอปาจะได้เพลงอะไรแล้วจะส่งอักษรถัดไปเป็นตัวอะไรนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะกับผลงานเพลงที่จะต้องขึ้นต้นด้วยปอปลานะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายน้ำใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายอนันต์ครับ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: อุ้ยน่ากลัวจังเลยนครราชสีมาโคราชเนาะ
2: ใช่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นนครโคราชก็ได้ครับ
1: เออบางคนเขาบอกนครราชสีมาราชสีคือสิงโตมาแล้วแต่โคราชบางคนบอกว่ามีวัวด้วย
2: ครับครับโคราชมีวัวครับ
1: โอ้โหนะมีอะไรมีอะไรนะมีวัวที่ไหนนะหนองโพหรอ
2: ชาวบ้านนอกนะครับชาวบ้านนอกมีเยอะครับ
1: เอ๊ะอะไรนะที่แถวๆโคราชนี่มันมีอะไรนะหนองโพปะ
2: ครับหนองโพก็มีครับ
1: อ๋ออะไรอย่างนั้นแถวๆนั้นเนาะแล้วคุณพี่ล่ะคะทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมก็อยู่ช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนได้นะครับ
1: ทำนาทำสวนปกติจะเป็นสวนแนวไหนอะครับพืชผักอะไร
2: พืชผักจะเป็นอ้อยครับผมเนี่ยใส่อ้อยมา
1: หรอมีเคยแบบว่าขับรถอยู่แล้วมีช้างมาดักไหม
2: ไม่มีครับอยู่อำเภอขามแก่แสงไม่มีคร
1: ับ เคยเห็นแบบในคลิปไงขับรถอยู่ดีๆโอ้ยมีช้างมาเปิดด่านขออ้อยซะหน่อยอะไรเงี้ย
2: ช่องครับ
1: จริงไหมแล้วแต่ว่ามีจริงๆใช่ไหมคะเขาคงหิวเนาะ
2: มีครับปลาช่องครับผมเขาใหญ
1: ่แล้วเราทำยังไงอ่ะเวลาถ้าเราต้องเจออย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ให้กินไปเลยจ้าอย่างเงี้ยเหรอ
2: ต้องถอยก่อนครับต้องถอยรถค่อยๆถอยรถออกครับ
1: เออแต่เคยเจอไหมคะเคยในชีวิตแบบเจอช้างเจออะไรอย่างงี้มีไหม
2: เคยช้างป่าไม่เคยเจอครับ
1: แต่ว่าบางที
2: เขาจนมาเขาผ่านไปถ้ากลางคืนนะครับไม่ได้เจอครับอันตรายครับ
1: โอเคหนูก็ว่างั้นแหละถ้าแบบเขาไม่ใช่ช้างเลี้ยงแล้วไม่มีควานประกบอะเนาะ
2: สัตว์ช้างเลี้ยงถ้าก็มีมานี่ไม่มีมานะครับ
1: แต่ปกติชอบมากเลยอ่ะหนูเป็นคนชอบช้างน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนถูกชะตาเวลาไปเจออะไรเงี้ย
2: ครับกลัวตัวมันครับมันทำลายข่าวของระดับแถวบุรีรัมย์นะครับ
1: แล้วช่วงนี้แบบช้างเขาก็ออกมาหาอะไรกินนะเนาะข้างนอกโดยเฉพาะแถวห้วยขาแข้งเนี่ยแบบอุทัยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกช้างป่าแบบมาทำลายแบบพวกผลไม้ของประชาชนเยอะมากเลยเหมือนกัน
2: ครับอันตรายครับบนถนนใหญ่ครับอันตราย
1: อ่ะวันนี้อักษรปอปลาเพื่อนๆบอกว่าใจเย็นนะช่วยทิ้งอักษรที่แบบง่ายให้เพื่อนๆหน่อยเราจะไม่ปราณีเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้สอนปลาเพลงอะไรจ๊ะ
2: ปี้จนปนครับ
1: ปี้จนปนโอ้ยแต่ว่าเพลงนี้เอ๊ะเราก็ไม่ค่อยได้ฟังนะเหมือน
2: ฟังนาน
1: เ
2: ลยครับ
1: ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วเน
2: า
1: ะ
2: พ่อครูแม่พ่ออาจารย์ไม่ได้เปิดได้เพียงไงครับ
1: หนูขอโทษได้ปะล่ะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: แซวเล่นแซวเล่นอ่ะปี้จนปนนะคะจากพี่เอมหาหิงนะคะเอาอักษรอะไรต่อดีเนาะเดี๋ยวขอดูนะแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละ

0: ไรอยากจะกินกินเธอทั้งตัวเธอเนื้อหรือว่ายังไงอ่ะเออบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอมีทอทงอ่ะ
1: ทอทงยากครับผม
0: เธอไงที่ขึ้นว่าเธอ
1: ตัวเธอได้ครับ
0: ได้หมดอยู่นะแต่ยากไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: ยากเนาะ
1: ยากอยู่ครับยากอยู่ทอทง
0: ลองปะล่ะลองวัดกลิ่นของชาว FM 95ของเราดูปะล่ะ
1: ได้ครับได้
0: ทอทงเนาะ
1: ลองได้ครับ
0: เออแต่เราจะไม่เฉลยนะว่าเพลงอะไรนะคะผลงานเพลงพี่จนปลดมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: โอ้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: มีแบบไปบนบานไว้ไหมว่าขอให้จับฉลากได้ชื่อพี่หน่อย
1: ก็ไม่บนนะครับ
0: แซวเล่นแซวเล่น
1: อาจารย์เล่นโชคชะตาครับ
0: ได้เลยพี่จนปลดจับเอมาหาหิงฟิชเชอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะ
1: ครับครับผม
0: โอเคขอบคุณที่ร่วมสนุกนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับสาธุคร
0: ับ ขอบคุณที่เรามาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครที่เริ่มดูแลตัวเองรักสุขภาพนะคะเราจะต้องมีฮิลไลฟ์ติดบ้านไว้ด้วยติดตัวไว้ด้วยพกเอาไว้นะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยบางทีก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะคิวไลฟ์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะลุกนั่งเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจได้นะจ๊ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นและยังไม่พอนะคะในราคานี้990บาทนี้นะคะยังแถมฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะเราก็จะได้นำผลงานเพลงที่ศิลปินร้องกันสดๆมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้รักจางที่บังประกงจากอาสดใสรุ่งโพทองค่ะ
4: แล้วรวม

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

0: เคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบบ่าตัวเองเบาๆนะบอกตัวเองเตือนตัวเองให้รู้เสมอว่าเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของตัวเองก็คือเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเราตลอดเวลาเนาะเวลาที่เราจะนินทาใครพูดถึงใครคิดถึงใครรักใครคนที่รู้ดีที่สุดคือเรานะจ๊ะมีคนบอกว่าน้องเมย์ก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะได้ค่ะน้องเมย์ก็เลยมองว่าสิ่งที่น้องเมย์ควรทำในทุกๆวันก็คือหาเวลานอนเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยมีคนถามว่าขอถามตรงๆได้ไหมว่าเวลาที่พิมพ์แชทมาหาน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์อ่านหรือเปล่าก็จะบอกตรงๆเหมือนกันว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะเพราะว่าคนทักหาน้องเมย์ค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆแบบเยอะเยอะแบบตะโกนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดองแชทล่าสุดรู้สึกจะ 20,000 กว่าข้อความไม่ไหวจะอ่านจริงๆแล้วก็ไม่ไหวจริงๆต้องอยากจะให้เข้าใจนิดนึงแต่ว่าพยายามจะตอบเวลาที่แบบมาคุยเล่นหน้าแบบว่าเวลาแบบเพจคุยกันแบบจัดรายการอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุยเล่นได้คุยบ้างคุยขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขออะไรอย่างนึงอันเนี้ยคุยกันแฟร์ๆเลยนะใจๆเลยนะเวลาคนส่งของให้น้องเมย์นะคะเคยมีคนที่ส่งแบบช่อดอกไม้ส่งเสื้อผ้าส่งของเล่นส่งอะไรของกินส่งอะไรเยอะมากๆอ่ะแบบมีคนส่งเยอะมากแล้วพยายามทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอันนี้บอกก่อนนะว่า ไม่ได้นะคะในเมื่อหนูมาทำงานตรงนี้มันเป็นงานของหนูมันก็คือการทำงานอย่างหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกรักรู้สึกชอบอยากให้กำลังใจอันนี้โอเคเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะเราอยู่กันแบบคนในครอบครัวประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวจะไม่กินกันเองโอเคไหมคะ คนแบบว่าเข้ามาทักแบบเมื่อไหร่จะแบบว่าพี่ไปขอไหมอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าพักนะคะคนในครอบครัวเราจะไม่กินกันเองโอเคไหมเราเป็นมหานครแฟมิลี่นะคะดังนั้นเราจะมีการติดต่อกันได้พูดคุยกันได้แต่ว่าอย่างแชทส่วนตัวเนี่ยอันนี้ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้สำหรับคนที่เขาทักมาขอความช่วยเหลือเพราะน้องเมย์เป็นกู้ภัยดังนั้นน้องเมย์ณตอนนี้น้องเมย์เป็นดีเจเวลาพิมพ์แชทพิมพ์อะไรเข้ามาน้องเมย์ก็จะตอบในฐานะดีเจเนื้อหรอไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์แบบหลุดจากอาชีพดีเจตรงนี้ไปก่อนอ่ะก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เงินหรอกมันก็เป็นจิตอาสาแต่หนูอ่ะอยากจะให้คนที่เขาทักมาได้อ่ะคือคนที่เขามีเหตุด่วนเหตุร้ายใครที่ทักมาคุยเล่นใครที่ทักมาพอแบบไม่ตอบก็งอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็งอนต่อไปเพราะว่าหนูสนใจชีวิตคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าดังนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าหนูให้ความสำคัญกับคนที่เขาเดือดร้อนดังนั้นในช่วงนี้มีน้ำป่าไหลหลากมีพายุเข้าหลากหลายพื้นที่นะคะหนูสนใจคนที่เขาขอความช่วยเหลือก่อนดังนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการพิมพ์คุยเล่นอะไรที่เกี่ยวกับการพิมพ์แบบส่วนตัวเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยโอเคพิมพ์มาก็อย่างอนกันถ้าหนูไม่ได้อ่านหรืออ่านแต่ไม่ตอบอันเนี้ยอย่างอนขอแค่นี้จะพิมพ์ก็พิมพ์ได้แต่ว่าอย่างอนหนูก็มีชีวิตส่วนตัวของหนูในการไปนอนอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยจริงๆน่ารักมากๆแฟนรายการเราอะคือหลายๆคนนะคะก็มีขอบเขตที่แบบเข้ามาพูดเข้ามาคุยอุ้ยโดยเฉพาะแบบพี่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะพี่ป้าป้านะอาบางคนแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยน้องเมย์มากๆอย่างเงี้ยน่ารักแบบน่ารักมากๆอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆแต่มีจริงๆมีคนถามว่ามีด้วยเหรอคนที่แบบพยายามมาจีบมีจริงจังมากด้วยแล้วคือแบบน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเคยถึงขนาดมาถึงหน้าบ้านตกใจมากเพราะว่าเขาจำทะเบียนรถหนูแล้วเขาขับตามแล้วเขาก็ไปถึงหน้าบ้านแล้วโชคดีมากวันนั้นที่ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไปเจอที่หน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพูดตรงๆนะน่ากลัวหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วบางครั้งหนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ยแจ้งความ

ออนไลน์อ่ะก็ชื่นชอบได้ค่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้กลัวเหมือนกันเอออันนี้ก็มีแจ้งความด้วยเหมือนกันนะคะบางคนแบบพูดแบบมาขอซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยมายื่นแบบเงินเป็นหมื่นเป็นแสนให้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าตลกเออพิมพ์อะไรต้องให้เกียรติกันด้วยนะคะเราเองก็รักแฟนรายการเรามากๆเหมือนกันเราก็ใส่ใจแฟนรายการเราประมาณนึงเหมือนกันมีแฟนรายการเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีติดต่อคุณหมอให้บางทีติดต่อรถพยาบาลให้ดังนั้นนะคะเรารู้จักกันในนามแบบคนที่รู้ว่าน้องเมย์ทำกู้ภัยมีอะไรอยากขอความช่วยเหลืออยากให้แบบสมมุติว่าเปิดรับบริจาคอย่างเงี้ยเออมีคนที่เขาแบบต้องการรับบริจาคโลหิตลูกเขาประสบอุบัติเหตุเขาต้องใช้โลหิตอะไรเงี้ยติดต่อมาขอได้เลยหรือน้องเมย์ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมขอหน่อยแบบอะไรเงี้ยอันเนี้ยช่วยเต็มที่มากๆนะคะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยน้องเมย์มีอาสาที่น้องเมย์รู้จักอะทั่วประเทศดังนั้นเราช่วยกันนะคะขอบคุณมากๆโอ้ยเอ็นดูอะขอบคุณที่ถามด้วยขอบคุณที่ถามเข้ามาด้วยนะคะก็ได้ตอบไปแล้วนะก็ทำความรู้จักกันไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มากับเพลงไม้เมืองเพชรกับกรวดนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอันนี้เพลงลากมาตั้งแต่แรกแล้วพอดีพี่เขาถามมาผ่านทาง Facebook Live นะคะก็เลยขออนุญาตตอบนิดนึงนะอ่ะชั่วโมงหน้าค่ะทอทงอุ้ยวันนี้ทอทงเหมือนคุณผู้ฟังหนูคิดไม่ค่อยออก ลองดูลองพยายามดูทอทงอุ๊ยวันนี้น้อยมากเลยอ่ะลองดูนะ022481366หนูมีตัวยากแล้วเออ022481366นะคะเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้าพบกับทอทงจ้า

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ไอยาลาอ่ะฮะอ่ะกลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมธิชาอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับคุณผู้ฟัง70กว่าชีวิตนะคะที่น่ารักมากๆเลยมาเฝ้ากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี่อู้ปกตินี่จะมากันแว๊บๆมาๆออกๆแล้วก็ไปฟังทางวิทยุบางคนก็แบบน้องเมทักทายนะจ๊ะไปฟังทางวิทยุต่อแล้วนะจ๊ะนี่ก็โอเคได้หมดเลยนะคะอ่ะตอนนี้1ใส่หน้าไมค์มารอแล้วกับตัวอักษรทอธงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูเม
4: ติดแล้วเหรอ
5: จ้า
4: ในที่สุดก็โทรติดจนได้เออนะแนะนำตัวหน่อยค่ะ

0: ครับน้องไบค์หัวหน้าห้องม .95 ครับ
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนเวนต์จ้า
1: เป็นยังไงบ้างไบค์สบายดีไหมคะ
0: ก็สบายดีค่ะ
1: ช่วงนี้สมุทรปราการนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยแบบว่าฝนตกอะไรยังไงบ้างไหม
0: บางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนค่ะ
1: เออวันนี้พี่ขับรถมาอสมทตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายๆเนาะขับมาวิ่งเส้นบนทางด่วนนี่แหละเออขับมาแล้วเหมือนแบบตอนแรกมันก็ตกแบบอยู่ดีๆก็ตกหนักเลยอ่ะกำลังจะปิดรั้วบ้านเลยแบบเออไม่ปิดแล้วกันเปิดทิ้งไว้เลยขับออกไปเลยเออเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วพอขับออกไปนิดเดียวเอาหยุดพอขึ้นทางด่วนเอาตกพอไปกลางทางด่วนเอาหยุด จะลงทางด่วนเอาตกอีกแล้วเออวันนี้ฝนเป็นอะไรอ่ะงงมากฝนงงแงอะไรก่อนเออ
0: นั่นสิ
1: น้องไบค์ปกติหัวหน้าห้องก็ทำหน้าที่เป็นแอดมินด้วยแอดมินพี่เมย์ด้วย
0: ใช่
1: เออบอกเขาหน่อยว่าปกติเนี่ยน้องไบค์ก็เวลาใครแชทมาข้อความมาไบค์อ่านหมดเหมือนกัน
0: อ่านหมดจ้า
1: ดังนั้นก็คือรู้กันว่าเห็นทุกข้อความใครพิมพ์อะไรแปลกแปลกมาไบค์ก็จะมีหน้าที่บล็อก
0: อย่างเดียวจ้า
1: ช่วยยืนยันหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าพี่เวอร์หรือเปล่าเออบางทีแบบว่ามีคนส่งรูปอนาจารมาให้ดูจริงๆเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วคนที่เห็น คือไบค์มันโถแล้วก็ตอนนั้นมีน้องแสงด้วยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ตอนนี้มีน้องแวนเพิ่มเข้ามาอีกคนละน้องแวนก็เดี๋ยวต้องแบบให้น้องแวนทำใจก่อนเผื่อจะเจอข้อความอะไรแบบนี้
0: ต้องเคลียร์ไปก่อน
1: นะวันนี้นะคะทอธงน้องไบ
0: จ้
1: ะเพลงอะไรคะ
0: เธอคือชีวิตจ้า
1: เธอคือชีวิตคิดนานไหมถามจริง
0: ไม่นานจ้ะ
1: หรอเฮ้ยวันเขาบอกว่าทอธงยากนะจริงๆเพราะว่ามีหลายคนมากที่โทรมาทอธงนี่มีพี่เพชรศรีสะเกดโทรมากับเพลงธรรมชาติโหดนะคะธรรมชาติโหดนี่มีหลายท่านเลยพี่สนธยาสุราษฎร์ด้วยมีพี่วิทยาศรีสะเกดด้วยเอ้าศรีสะเกดเหมือนกันเออนะใจตรงกันอีกต่างหากนะคะเอ๊ะหรือว่านั่งข้างกันหรือเปล่าลอกกันบ้านเออก็ได้นะคะก็ได้ไปคนละ1แต้มนะก็คนละ1ฉลากนะคะมีเจ๊ตุ้ยนะบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่แฟนเธอนี่ตะกะแตนชลดาด้วยแล้วก็มีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะเธอจะเลือกใครนะคุณอ้วนนะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้บอกว่าพี่หนุ่มน้องแต้มาผิดกติกาถอนคำสาบานเฉยเลยมีโถเอ้ยด้วยนะของบาซูโถเอ๊ะไปบอกให้แม่มาขอ พี่ว่ายากนะทอธงอ่ะยากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางทีมันก็อุ้ยคิดไม่ออกบ้างอะไรบ้าง
1: เออแต่บางคนอ่ะเขาให้มาเป็นอะไรนะให้มาเป็นทอทหารแทนเหมือนเห็นว่ามันทอธงมันทอเหมือนกันหรือเปล่า ไม่ได้นะเราก็ต้องเอาตามกติกา
0: ใช่ต้องตามกติกา
1: ใช่ตามกติกาของเราด้วยนะคะเออมีคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมไบค์เป็นแอดมินเพจพี่เมย์แล้วทำไมถึงได้เล่นด้วยทำไมเป็นหัวหน้าห้องแล้วได้เล่นด้วยก็จริงๆไบค์ก็คือแฟนคลับคนหนึ่งนั่นแหละค่ะก็รู้จักกันใน FM 95นี่แหละค่ะแหมเพราะฉะนั้นตัดสินไม่ได้เออนะแต่ว่าไม่มีหัวกันแน่นอนนะคะเออไบค์ก็ต้องขยันเล่นเข้าไว้นะลูกนะ
0: เล่นทุกวันเลยจ้ะ
1: ทัดเทียมคนอื่นเหมือนกันก็ตามสิทธิ์นะคะไม่ได้มีแบบอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูว่าโปร่งใสทุกอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒิมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ให้ครูเมย์ครับแล้วก็นักเพลง95แล้วก็ FC ทุกคนเลยจ้า
1: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
0: ขอตามพี่เมย์นะครับเปลี่ยนใหม่จ้ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอาห่า
0: และไอ้ไอยาราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี

0: ูกบ้านต้องมี
1: ไอยาระอ่ะฮะ
0: ไอยาระ
1: ถ้าต้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
0: ตะลุมตะมัง
1: โอเคบายขอบคุณที่โทรมาครับร่วมสนุกกันเนาะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็เลยเป็นผลงานเพลงรักๆนะคะการทุ่มเทกายใจเพื่อใครคนหนึ่งเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะ

มีคนทวงมาเต็มเลยอักษรอะไรอ่ะน้องเมย์ตัดตัวถัดไปอ่ะหนูลืมน้องไบวางไปแล้วด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็เลยแอบทักน้องไบไปบอกว่าไบช่วยพี่ด้วยพี่ลืมขอโทษขอโทษขอโทษเธอคือชีวิตนะคะเบียร์วรวุฒิใช่ไหมมันก็จะมีเมื่อกี้บอกไบว่ามันจะมีท่อนที่สองท่อนกับท่อนฮุกว่าจะเอาอักษรอะไรดีน้องไบเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นท่อนฮุกละกันท่อนฮุกเขาร้องว่าเธอ

0: ทางก็เลยเป็นททหารเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะอักษรที่เราจะเล่นกันก็คือททหารนั่นเองนะคะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับเราหนูขอโทษได้ไหมล่ะก็ลืมกันบ้างแหมบางทีใช่ไหมหนูเอาตรงๆเลยนะกดดันทุกครั้งเวลาที่มีแอดมินหรือว่าเป็นน้องๆที่แบบโทรมาบ่อยๆอย่างแบบพวกน้องหนูดีพวกน้องฟ้าใสพวกน้องทิพสุดาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาน้องเขาโทรมาบางทีหนูก็กลัวเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าจะคิดว่าแบบหัวไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกังวลเราก็พยายามรีบคุยรีบวางเดี๋ยวจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปให้สิทธิน้องเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าหนูคิดมากเองไหมนะคะแต่ก็นั่นแหละเหมือนแบบพยายามรีบคุยรีบวางก็เลยลืมเออขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากพี่อ้นพานุวัฒน์นะจ๊ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: หนูหันไปเห็นคนที่เป็นแต่งคำร้องทำนองนะคะไม่ใช่ใครอื่นใดนะคะแต่งผลงานเพลงนี้ให้พี่ก้องห้วยไร่นั่นเองเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหมอลำน้อยนะคะโดยพี่อ้นพานุวัฒน์ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ทีเม้นผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองพร้อมแล้วไปฟังกับผลงานจากพี่อ้นพานุวัฒน์หมอลำน้อย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงอยู่ในฮิตอันดับที่20และ19นะคะกับเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยใครที่เป็นแฟนรายการแฟนคลับของทั้ง2คนนี้นะคะอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยยังคงอยู่ในชาร์ตอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมส่ง SMS มาให้กำลังใจกับพี่ต่ายอรทัยและน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงค่ะตี3บอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

0: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีอัปเดตราคายางเนาะเพราะว่าสมาคมยางพาราไทยอะค่ะเขามีการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีแบบว่าอัปเดตเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวน้องเมจะนำมาฝากละกันเนาะนะคะก็ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะวันนี้มีพี่จิ๋วมาเล่นกิจกรรมกับเราด้วยน้องเมเพิ่งเปิดเจอทอทงนะคะเธอจะอยู่คอยใครจากพี่เป้าสายันด้วยแต่ว่าอ่ะอักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นทอทหารก็ยังคงมีคุณผู้ฟังถามน้องเมย์อยู่ว่าถ้าทักข้อความไปอ่ะจะเป็นไรไหมเอาจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้น้องเมย์ทำหน้าที่ของดีเจก็มีอะไรก็พิมพ์มาทางเพจได้เลยนะคะก็พยายามอ่านอยู่อ่านตลอดนะคะแต่ว่าแชทส่วนตัว Facebook ส่วนตัวขอให้เป็นเรื่องของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกหน้าที่นึงของน้องเมย์เนี่ยก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันหนูเชื่อว่าคนเราเวลาเดือดร้อนน่ะมันหาที่พึ่งไม่เจอสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยากบอกใครเลยนะว่าเป็นกู้ภัยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอวดอ้างสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาจารย์หมอเขาบอกว่าบอกเถอะบอกคนรอบตัวบอกคนที่อยู่ใกล้เราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาได้อย่างน้อยเขานึกถึงเราเราจะได้แนะนำเขาได้ช่วงโควิดเนี่ยน้องเมย์ดูแลทั้งหมด18ครอบครัวเขาโทรหากันแบบแทบจะตลอด24ชั่วโมงน้องเมย์ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากังวลบางทีคุณยายแบบหายใจรวยลินน่ะนึกออกปะอายุแบบ80กว่าๆแล้วติดโควิดอ่ะแล้วเราอ่ะรับสายแล้วเราแบบทุกครั้งที่เขาโทรมาเราต้องรับสายอ่ะน้องเมย์ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเมย์เป็นนักแสดงนักจัดรายการหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยณตอนนั้นหน้าที่ของน้องเมย์คือกู้ภัยดังนั้นสิ่งที่น้องเมย์จะช่วยเหลือได้ก็คือช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดดังนั้นก็ขอความร่วมมือแล้วกันเนาะใครที่ทักข้อความส่วนตัวมานะคะก็ขอให้เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์เล่นมาก็เหมือนคุณแจ้งโทรหาตำรวจเล่นน่ะมาสั่งพิซซ่าเออมันก็อารมณ์นั้นแหละตำรวจเขาก็คงวางสายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่อ่านไม่ตอบก็อย่าน้อยใจกันเพราะว่ามีหลายคนทักมาแค่บอกว่าฝันดีน้องเมย์โอเคนะถ้าแค่เนี้ยโอเคแล้วพี่เขาไม่เคยน้อยใจด้วยก็คือแบบฉันบอกฝันดีเธอมาปีนึงแล้วอะบอกทุกวันโดยที่หนูไม่เคยตอบพี่เขาเลยด้วยเพราะว่าหนูไม่รู้จะตอบว่าอะไรคนแรกๆก็ตอบอยู่แรกๆก็ตอบฝันดีกลับไปแต่ว่าหนูอ่ะเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แฟนคลับอ่ะบอกฝันดีมาแล้วเราพิมพ์ฝันดีกลับไปหลังจากนั้นเมียเขาโทรมาค่ะคือเราอ่ะต้องวางตัวประมาณนึงเพื่อป้องกันคนในครอบครัวเขาด้วยเขาว่ารักเราอ่ะใช่เขารักเราในฐานะที่เราเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากด้วยอาชีพของหนูเนาะมันสุ่มเสี่ยงมากกับการที่เราไปคุยเล่นกับเขาว่าคุยเล่นมากๆบางคนคิดไปไกลคิดลึกคิดว่าแบบหนูจะแต่งงานด้วยแล้วอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีจิตใจที่แบบคิดอยากจะไปละลาบละล้วงถึงขนาดเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเราเหมือนกันดังนั้นนะคะหนูก็จะบอกว่าศิลปินทุกคน

นแม้แต่นักจัดรายการของพวกเราเองหรือคลื่นอื่นๆเองนะคะทุกคนอ่ะเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็เชื่อแหละว่าคุณผู้ฟังเข้าใจหลายคนเข้าใจแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีโอ้ยคือแบบบางทีก็ต้องพูดอ่ะถ้าไม่พูดก็หาว่าหยิ่งบางทีก็พิมพ์มาด่าแรงๆแบบแรงเกินไปคุณแบบเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ่ะแบบบางคนไม่เคย

0: คอไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจอันนี้แจ้งความได้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้จักในความรู้สึกอ่ะเออใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆถึงเนื้อถึงตัวมันก็ต้องแบบระมัดระวังหรือเขามาพูดหยอดมาบอกรักมาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนะอะไรเงี้ยเราต้องระวังคำพูดอะไรแบบนี้เสมอเลยมันด้วยอาชีพหนูไม่ได้อยากหยิ่งก็เข้าใจบางคนเขาก็แบบบอกรักเราคิดถึงเราก็เข้าใจแต่ว่าคุณคะบางคนเขามีลูกมีเมียแล้วอย่างเงี้ยเออหนูก็จะไปรู้ได้ไงหนูก็คงไม่มานั่งถามหรอกว่าโทษนะคะโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหรือต่อให้โสดหรือไม่โสดก็อัพทูยูก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูอยู่ดีนะคะเออเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ป่ะเลิกพิมพ์ได้แล้ว พิมพ์ไม่หยุดเลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตเอ้ยขอในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหนูเปิดผิดหน้า เพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกบ่นอะไรก็มีคนพิมพ์มาไม่หยุดไงก็เลยบ่นเออแล้วมีคนบอกให้แจ้งความเลยอ๋อแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วแจ้งแล้วจริงๆมีใบแจ้งความเยอะมากเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเออจริงๆจริงๆมันเจอเยอะมีคนพูดจาหยาบๆคล้ายๆเยอะบางทีก็รับไม่ไหวเหมือนกันทุกวันทำงานเหนื่อยแล้วหนักแล้วจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็เฮ้ยนะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ทิ้งท้ายไว้กับโซคูขอแบบเท่ๆนะถอดแว่นเก่าๆหน่อยเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงหล่อเลยจากภละพลวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับอักษรททหารนะจ๊ะเออททหารอดทนมาดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบเสพความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับปิ่นรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องที่กำลังทักทายกันมาแล้วก็รับชมกันอยู่นะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ครับสวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่นุเจริญพี่สุมาลาสวัสดีเจ้า

0: นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่มิตรชัยนะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่อาทิตย์นะครับพี่สุทัศน์นะครับน้องโอมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะสวัสดีน้องไบนะครับสวัสดีครับผมนี่มาละน้องไบน้องไบนะหัวหน้าห้องของคุณครูเมธิชานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมหานครไลฟ์กันก่อนหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับ022481366นะครับตอนนี้น้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับพี่สว่างครับพี่คมคายครับน้องโอมนะฮะทักทายนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปเพื่อลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยต้องคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
3: จ้า
2: พี่นันโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้ลมศักดิ์ลมรักจ้า
2: ลมรักเพชรชบูรณ์หรือเปล่า
3: จ้าลมศักดิ์ลมรัก
2: ลมรักเลยนะ
3: จ้าลมศักดิ์ลมรักก็เรียกลมศักดิ์ลมรักจ้ามันลมศักดิ์ก็ต้องมาตกลมรักอย
2: ู่ดีโอ้โหสงสัยผมต้องไปแล้วล่ะ
3: รีบมาเลย
2: ใช่ไหม
3: จะทำบ่อไว้ลึกๆ
2: จะได้ตกหลุมรักลึกๆเนาะเออนะฮะพี่นันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่สบายดีนะช่วงนี้
3: สบายดีค่ะอากาศดีวันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองเกือบบ่ายสามยันตอนนี้ปล่อยๆอยู่
2: ครับผมอากาศพอดีแบบอากาศเย็นไหมหรือว่าร้อน
3: เย็นนะคะกำลังพอดีเลย
2: เย็นสบายๆเนาะ
3: จ้า
2: ครับพี่นัน
3: ไปวันไหนไปทับกระดานวันไหน
2: ไปทับกระดานเหรอครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมไปตอนเย็นๆแล้วก็ตอนเช้าพอดีเขาจะมีพิธีเปิดงานอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องไปสแตนด์บายรอใช่ครับ
3: จริงเขาเปลี่ยนชุดให้วันไหนคะวันที่13เลยเหร
2: อหมายถึงเปลี่ยนชุดคุณแม่ที่ทับกระดานใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นชุดผมจำได้ว่าหน้าองค์อ่ะหน้าสลักจิตดวงจันทร์นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนสักพักนึงแล้วน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่หัวต้นเดือนครับพี่
3: อ๋ออ๋อเปลี่ยนจริงๆก็มีงาน
2: ใช่ครับผมถ้าพี่สะดวกผมชวนพี่ไปนะอยากให้ไป
3: เนี่ยพี่ยังแนะนำเลยเนี่ยแม่เขาไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วนี่บอกว่าอาทิตย์นี้วันที่13ให้ไปงานรำลึกแม่พึ่งสิเอ้าเหรอจริงเหรอค่ะก็มาหาวันกันหารถหาคุณกันอยู่
2: เพราะว่าปีนี้มีตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับถ้าเป็นนักสะดวกไปวันไหนก็ไปนะ
3: ถ้าได้ไปนะ
2: เข้าใจ
3: แต่คงยากอ่ะเพราะว่าอยู่กับคนป่วย
2: เข้าใจครับ
3: ก็ขอให้น้องเพชรเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ
2: ขอบพระคุณมากครับ
3: ขอให้งานสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดี
2: ครับผมนะครับผม
3: แม่เพิ่งอ่ะหน้าไปนะโชคดีที่มีงานล้ำลึกของแม่เพิ่งเนาะเพราะแม่เพิ่งเป็นนักร้องที่เก่งอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: แต่ใช้ความจำการร้องเพลงน้องเพชรหน้าชื่นชมทั้งโลกมีคนเดียวอ่ะ
2: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นันนะครับคือหลายคนนะที่เขามองแม่เพิ่งเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เป็นศิลปินนะครับเขามองแบบเป็นครอบครัวมองแบบเป็นครอบครัวเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติเขาคนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยนะฮะก็เลยแบบจะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่แม่เพิ่งเขาได้ทิ้งไว้เขาได้ทําไว้ประมาณนี้ครับพี่นัน
3: ค่ะวันปีนั้นพี่จําได้แม่เพิ่งเขาเสียปี35ใช่มั้ยประมาณปี37มั้ยมาสร้างหนังสร้างละครด้านดาชินีลูกทุ่ง
2: น่าจะใช่ครับเพราะว่าแม่เพิ่งเสียปี35
3: ใช่เพราะว่าสักปีสองปีมานี่แหละเขาพอจังหลังจากแม่เพิ่งเสียนั่นแหละเขามาสร้างละครเรื่องราชินีลูกทุ่ง
2: ครับผมเข้าใจเลย
3: แล้วทีนี้เมื่อก่อนเคยเห็นยุ้ยญาติเยอะครับไปกับแม่เพิ่งนะบางทงเซนเขาจะถามว่าลูกเหรอลูกเหรอ

0: แต่น้ำหนักเขาคล้ายไหมใช่ใช
1: ่ไม่เอาจริงคล้ายๆนะเพราะว่าพี่ยุ้ยคือแบบทั้งสไตล์ทั้งหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างเขาคล้ายๆหมดเลย
0: ใช่เขาจะเป็นมาจากแม่พึ่งทั้งนั้นเลยอยู่ญาติเยอะ
1: เข้าใจเลยครับผมพี่นันครับแต่ว่าวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
0: ฝากจันไปหอมใจ
1: จากพี่แช่มนะ
0: ใช่ค่ะฝากหอมใจน้องเพชรไปที่สุพรรณไปกลับโดยสวัสดิภาพ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่นันพี่นันก็เช่นเดียวกันนะครับพี่นันก็ต้อง
0: รักได้นะ
1: ได้เลยครับพี่นันก็รักษาสุขภาพนะครับครับ
0: เหมือนก
1: ัน
0: ค่ะ
1: ครับพี่นันขอบพระคุณครับ
0: ได้มากไปหน่อยนึง
1: ได้เลยครับพี
0: ่สุดยอดหนุ่มมังกรฟงอ่ะคนเดียวคนเดิม
1: ใครนะใครนะขออีกรอบ
0: พี่สุดยอดคนนั้นแหละ
1: พี่สุดยอดเลยนะ
0: ใช่พี่สุดยอดที่เข้ามาวันนั้นแหละเขาเป็นผู้ชายของพี่ที่มีผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วนะ
1: โอ้ยินดีด้วยพี่ไม่พี่นันผมอยากรู้อย่างนึงพี่เขาสุดยอดจริงไหมที่เขาสุดยอดจริงหรือเปล่าเหมือนที่พี่เขาเลย
0: นั่นเด็กก็ยังสงสัยว่ายอดถ่ายหรือยอดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นสิยอดอะไรไม่รู้อันนี้ต้องคิดเอง
0: คิดเอง
1: คร
0: ับ น้องเมย์คิดไปก่อนแล้วเห็นไหมพี่จะมาได้คิดเลย
1: เฮ้ยผมไปไกลแล้วพี่ได้ครับพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ครับขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงฝากจันไปห่มใจให้กับพี่สุดยอดนะฮะวันนั้นพี่สุดยอดเขาได้โทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาว95นะครับนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะครับผมก็เลยเรียกว่าพี่สุดยอดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าสุดยอดเรื่องอะไรบ้างผมก็หวังว่าน่าจะสุดยอดทุกเรื่องนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อครับฝากจันไปห่มใจครับพี่แช่มรำครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอะไรก็ยอมครับจากพี่โลโซพี่วงโลโซนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีคาถาขุนแผนจากน้องการทัศนะนะครับพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีณณทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับไม่นอนอีกแล้วนะฮะสวัสดีน้องปามี่แล้วก็คุณชายบอยคนเดิมพี่สมคิดนะครับพี่อะไรนะเฮอร์มันแคลร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ประโยคนะครับนี่แล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่กบตากนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ตอนนี้ป่ะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดทุกวันนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าปวดเข่าลุกนั่งเดินขึ้นบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นยิ่งอายุมากๆนะครับผมเลยอยากจะขอแนะนำ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ
1: หากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไป

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่นะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เพชรครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณน้องวิทยานะ
3: ครับผม
2: น้องวิทยาโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: มาจากศรีสะเกษครับมาจากขุขัน
2: โอ้ยจากศรีสะเกษรับฟังชัดเจนนะครับ
3: โอ้ชัดเจนดีครับ
2: ขอบพระคุณมากมากครับทำไมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนเช้าจังเลย
3: ผมมันนี้แล้วมันไม่ค่อยสบายนะ
2: ไม่ค่อยสบายใช่ไหม
3: นอนไม่ค่อยหลับนะ
2: อ๋อนอนไม่ค่อยหลับ
3: ต้องกินยานอนหลับถึงจะหลับได้
2: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีอีกหลากหลายเพลงนะครับมาขับกล่อมคุณวิทยานะ
3: ครับผม
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: คอยเธออยู่ที่เก่าของสยันครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบครับเดี๋ยวขอมอบนิดนึงเลยครับ
2: ได้ครับ
3: บ้านหนุ่มเชียงคูหนุ่มทรงนาเจนหนุ่มลำนาเจนจากคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็หนุ่มอารมณ์ดี
2: ครับ
3: หนุ่มบ้านสมใจหนุ่มอารมณ์ดี
2: ครับผม
3: แล้วก็พี่ชายวัยพรเรื่องพี่เนื้อสำนบ
2: ครับ
3: แล้วก็หนุ่มน้องประดุกด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็หนุ่มเชียงทูหนุ่มโชคสะเจนแล้วก็น้องใหม่ไพบึงสามนาสาสายฝนสาเล่นทองสาสลุงชาสามนาจงลงบัวใช้สารีบักรองแล้วก็หนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างสาวโสดโพใหญ่สาวชีละรงสาวลำไยหวานแค่นี้แหละครับ
2: ได้เลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยฮะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันจับสโลแกนของผมได้ไหม
3: ต้องเริ่มโค้งครับผมจำไม่ได้ครับ
2: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยารา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาฮ่า
3: ไอยาราอาฮ่า
2: ครับผมคุณวิทยาขอบพระคุณมากๆครับขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
3: ครับขอบคุณครับผม
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับผมนะครับคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับคอยเธออยู่ที่เก่านะครับจากลุงเป้าสายยันสัญญาทาแป้งรอนะครับจากพี่นางเอ้ยเดี๋ยวทาแป้งรอจากณัฐาสินัฐาก็เลยพูดพี่นางสิริพรไม่ใช่ฮะณัฐาสิริทรานิยากรนะครับยังคอยที่ซอยเดิมครับจากพี่มนแคนเนาะแล้วก็แอบคอยครับจากพี่ต่ายอรทัยทั้ง4เพลงจัดไปแห่งการรอคอยทักทายครับน้องมังกรพี่สุคนพี่ลำพึงพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนาพี่สุฮอเกนบูมพี่ประโยคนะครับแล้วก็ใครดูสิสจต้อยสจต้อยมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะบอกว่าสวัสดีครับเปิดเพลงให้แบบไม่ต้องขอเลยนะฮะแบบว่าถูกใจมากครับบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับซอยซิกแซกด้วยใช่ไหมฮะซอยแบบไหน แล้วก็ทักทายครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่ลำพึงครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตวันนี้นะครับคือเพลงเดี๋ยวขอดูซิเพลงอะไรมรสุมใจนะครับจากคุณกอกี้กวิศราครับฟีเจอริ่งคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินสังกัดมักจีนะครับโอ้ยอันนี้เป็นค่ายกำลังมาแรงนะค่ายใหม่เลยนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์กวิศราคงบุญสิริคุณเรียบเรียงโดยอาจารย์กวิศราเช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: โตคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับผม2เพลงจบไปครับมีเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตแล้วก็เต้ยสังลานะครับจาก T-T-Rex นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาส่งข้อความทาง Facebook สวัสดีคุณชายบอยพิสุคนนะครับพี่นันทายายออดสามย่านนะครับทักทายนะครับผมพี่บุญยากรน้องมังกรครับพี่ประโยคครับแล้วก็พี่ลำพึงครับพี่อัญชรีโอคุระนะครับมาแล้วพี่ประจักษ์ด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสิน

0: ้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหวานวานๆกันต่อนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับบทเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงแรกเลยนะครับจากวง Clash นะวงพี่ๆ Clash เขานะครับกอดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นยุคอะไรนะต้องเรียกว่ายุค2000แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น2000ต้นๆเลยนะฮะวง Clash นะฮะทักทายไปถึงพี่สุคนครับคุณชายบอยนะครับทักทายครับพี่ขาวดอนมาแล้วนะครับน้องมังกรนะฮะพี่บรรเทาพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับผมพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Hit Story ช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้ยแค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเขียนฝันลงไปข้างฝาครับจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็หนาวแสงนีออนนะครับจากพี่ตะกะแตนชลดานั่นเองครับในช่วงที่3แล้วเนาะยังอยู่กับผม

0: ครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพี่สุภัทราพี่ละไอนะครับคุณชายบอยพี่จรูนพี่สุมาลาพี่คำเตยพี่รัตติยานะฮะทักทายนะครับน้องมังกรแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ
1: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงสตอรี่ครับสองเพลงเจ้าป้ายไม่ว่าจะเป็นหลวงไก่นะฮะคนมีประวัติครับไอ้หมูไอ้หมาจากพี่บิวโพพิพัฒน์นะครับสองเพลงจัดให้นะฮะทักทายไปทางFacebook นะครับพี่สมชายครับพี่นรเดชพี่ละไอคุณชายบอยน้องมังกรพี่พรชัยนะครับพี่เทวีนะครับนี่ใครเอกขอดูเซสวัสดีไปถึงพี่พินโยด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วพี่จรูนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณนะตอนนี้ด้วยครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรครับ02-201-4364ครับ3เพลงจบไปฮะมีคิดถึงบ้านเกิดครับของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากพี่มัมจักมกแล้วก็รักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะบทเพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อ่ะทักทายครับพี่บุญจกรครับพี่คมคายครับพี่หล่อเท่ด้วยนะฮะโอ้ยสวัสดีครับคุณชายบอยพี่กนกนุชนะฮะน้องณัฐพงศ์ถามว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันเสาร์ที่13พี่เพชรไปงานครบรอบแม่พึ่งหรือเปล่านะครับใช่ครับวันที่13ก็อยู่ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะก็ถ้าไปก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกนะฮะสวัสดีคุณชายบอยเหมือนเดิมนะครับทุกท่านเลยครับคุณพี่บุญเรียนที่รักเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ่ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

จบไปนะครับท้ายชั่วโมงนะฮะ2เพลงครับส่งซิกนะส่งซิกเป็นบทเพลงจากน้องนุชปทุมทองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นอะไรนะคุณอะไรนะเดี๋ยวที่ร้องเพลงสวยขยี้ใจอ่ะเออคนนั้นผมจำชื่อไม่ได้นะเออลืมชื่อเฉยเลย แล้วก็ Stand By หล่อนะครับจาก New Country นั่นเองนะครับก็เป็น2เพลงที่ก็เรียกว่าจังหวะใกล้ๆกันนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่สาวขามนะฮะสวัสดีพี่สุเทพสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่ปุ๋ยปาล์มมี่แดนซ์นะฮะบอกขี้ดื้อแวะมาป่วนเฉยๆครับผมเออแวะมาป่วนเลยนะ บอกว่าแวมไพร์พร้อมออกล่าเหยื่อหรือยังจ๊ะ

ถ้าเวลานี้นะคงจะล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะฮะต้องรีบหลับพรุ่งนี้มีงานล่าไม่ได้แล้วนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่นันทานะฮะสวัสดีไปถึงพี่ยอนสวรรค์นะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังน้องกระโปโลสวัสดี

มอนเดลี่เนาะนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ขมข่ายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าอะไรนะอ๋อใช่ใช่ใช่บุ๊กสุภการนะครับเพลงส่งซิกใช่ไหมแบบน่าจะเป็นเพลงแรกๆเลยของคุณบุ๊กนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่สะดวกนะครับก็ปีนี้วัดทับกระดานนะครับครบรอบ34ปีของคุณแม่ผู้บัวดวงจันทร์นะครับขอเรียนเชิญไปถึงทุกท่านด้วยนะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับไปเขาเรียกว่ามันจะเป็นมหกรรมงานวัดแบบใหญ่มากๆนะครับมีบูธขายของบูธอาหารบูธทุกสิ่งทุกอย่างแบบเป็นงานประจำปีที่สุพรรณเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับจากศิลปินมากหน้าหลายตานะครับมีทั้งลูกทุ่งทั้งสตริงทั้งเยอะแยะมากมายเนาะคือทางเราก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งเท่านั้นเป็นนักร้องได้หมดนะครับแรปฮิปฮอปร็อกนะฮะลูกทุ่งยังไงก็ได้นะครับแค่แบบมีใจรักแล้วก็ศรัทธาคุณแม่นะครับขอบคุณมากมากเลยครับ 3-4 ปีแล้วเนาะนะครับแป๊บๆครับตอนนี้ก็ไปฟังเป็นกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับรักแรกพึ่งผู้บัวดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ังกำลังใจ
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ
8: ้ยแค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกทุก

ดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธวันนี้10มิถุนายน2569นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะคะ 4:51 นาทีเป็นข่าวด้วยเพลงด้วยนะคะเพลงน่ารักเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะใครที่จะโทรศัพท์มาก็โทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะส่วนน้องรุ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเข้ามาแน่นอนนะคะมีข่าวมาฝากมีเพลงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นข่าวนะคะที่เราจะนำเสนอไม่พลาดแน่นอนเนาะในแต่ละวันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะนอกจากชาวอสมททั่วไทยแล้วนะคะสวัสดีป้าจงมาแล้วค่ะพี่เป้าสีภัยสวัสดีนะคะพี่สมพรจากโคราชพี่สุจากเนเธอร์แลนด์พี่สุวินพี่กฎชมนสารคามนะคะชอบฟังเพลงเพราะค่ะพี่กนกลุกแจ้งแบบนี้พี่หนูขำเพลงมาเจอกันแล้วนะคะทุกท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่ประสิทธิ์ชนะลบพี่สันทัศน์สุขเกษมเหรอคะสวัสดีนะคะพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือนะคะแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากต้นพิบูลจุฬาภรณ์พี่ไหนอีกเห็นนะขอทักทาย

สักเล็กน้อยพี่ประโยคอ๋อชื่อพี่ประโยคนะคะพี่นฤมลนะคะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมทรงพี่ปูกัญญรัตน์ค่ะพี่จารีรัตน์แก้วสอนพี่ยายออสนะคะแล้วก็พี่ตุ๋มกอบแก้วค่ะพี่สมศรีพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไททันนะคะมีหลายตุ๊กนะคะต้องบอกพี่กัดด้วยนะอยู่ไหนพี่ดูเล็กพัชราพรพี่มโนแจ้งใจพี่น้องฉุยกันติยาพี่วันชาติเหล่ารักพงพี่กระโปโลชิดลิศนะคะมาแล้วพี่จำนงค่ะจากห้วยยอดนะคะจำนงชูเมืองฝนแรง2วันแล้ววันนี้ตกอีกอ๋อตกแล้วเหรอคะเออใช่เมื่อวานนี้อุ๊ยพอฝนแรงก็ร้อนเนาะเออก็ไม่รู้จะเอายังไงดีฝนตกมันไม่เย็นหรอกแต่มันแฉะนะคะฝนไม่ตกก็ร้อนพี่พานจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าป้ายแดงพี่ศาสิธรศรีวิรัตพี่จิตราศรีจันนะคะพี่เวียงชัยแสงเลขมาแล้วค่ะใครอีกพี่นายสีดำพี่สายพินพี่รมรักสวัสดีคุณจามอนมาด้วยแล้วก็ใครอีกนะพี่เวียงชัยอ๋อทักแล้วเนาะคนนี้นะคะที่ไหนฝนตกยังไงสถานการณ์เนาะพี่อุทัยพี่สะอาดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่พันคนสวยนะคะอยู่ปทุมธานีแล้วพี่สิริพันธ์แล้วก็พี่พงศักดิ์พงศักดิ์บุญยรัตอะไรสักอย่างนึงเนาะนะคะสู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาพิรติยาสวัสดีนะคะพี่รัชนีก็มาแล้วค่ะพี่พิษณุนะคะฟังอยู่ที่เดี๋ยวแล้วพี่พิษณุนี่อยู่ที่สวนอาหารศูนย์อาหารของโรงเรียนหอวังนะพี่เนาะมาเตรียมกับข้าวนะคะพี่สุบอกชอบพี่เธอที่เป็นเธอนะคะพี่ตรติยาก็สวัสดียามเช้าเข้ามาทุกท่านนะคะอย่าลืมนะสายว่างอยู่นะคะ022481366นะคะพี่วินัยสวนถุงแป้งมาแล้วพังงาฝนตกใช่ไหมนะคะช่ำเลยใช่ไหมเช้านี้นะคะบ้านพี่ผู้ใหญ่วันบอกวันนี้ฝนแรงนี่คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่แบบเล็กนิดเดียวนะดูจากแผนที่เอาเล็กนิดเดียวแต่ว่าดูสิคะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีด้วยนะคะทักทายค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะลุงวีเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่สลิษาพรมแก้วพี่ประเทืองผิวมณีน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้เนาะอ๋อพี่แดงค่ะพี่คุณแดงขนมจีนลำพูนเจ้าพี่พิมพาพรพี่อ้อยฟังอยู่ทุกช่วงเวลานะคะพี่หนูพี่สมพรจากระยองอีกท่านหนึ่งนะพี่จรูนหรือลุงจรูนคนหล่อตอนนี้ไม่บอกว่าอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ลาดกระบังอยู่ตากอยู่บ้านเมียน้อยอยู่ที่ไหนแจ้งด้วยนะพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะพี่ประสงค์จากกาฬสินธุ์พี่บุญสมจากสารคามพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะฮะพี่นิคมบอกพี่จิตแรงมากอ้าวนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาพี่สะอาดอ๋อพี่วัชรีพี่เอกสินทักทายนะคะพี่สลาวุฒิสุวรรณวงศ์พี่แมวค่ะพี่แมวพี่วัชรีก้อนทองมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้พี่มาลัยด้วยสงขลาค่ะพี่ขวัญชัยทักทายชาวสงขลาด้วยนะคะพี่ปุญญนุชนะคะเมื่อวานไม่ได้ฟังอ๋อวันนี้เข้ามาแล้วเนาะพี่อัมพรด้วยและทุกเพลิงไหม้รถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่ติดแก๊สคาปั๊มน้ำมันเลยโอ้โหดูเพลิงสิคะมันลุกแบบก็ประมาณสักเกือบตีสองนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะสายด่วน199นะคะรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถในปั๊มปตท.อยู่ใกล้กับ JJ Mall นะคะเอ้าเดี๋ยวปั๊มนี้เราไปจอดบ่อยโอ้ยโอ้โหก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพบแท็กซี่

ออทิสสีม่วงนะคะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช้เวลาดับเพลิง10นาทีควบคุมไว้ได้นะคะระหว่างขั้นตอนการระบายความร้อนและคูลิ่งบริเวณถังแก๊สเบื้องต้นพบว่ารถคันนี้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะเป็นNGV นะคะก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้ได้ยังไงก็เสียหายแหละนะหมายถึงรถเนาะคนขับปลอดภัยโอ้ต้องระวังเนาะสำหรับในช่วงจริงๆก็ไม่ต้องระวังยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าก็ใช้งานเป็นปกติอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โชคดีนะพี่แท็กซี่เขามาจอดเฉยๆเนาะโอ้ถ้าอยู่ระหว่างขับแล้วรถไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงเนาะเอออันนี้ก็ถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วก็จอดก่อนเนาะพี่ๆแท็กซี่นะคะจอดดูคือคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีความรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ระดับหนึ่งเนาะไม่เหมือนกับเราเนาะที่เป็นผู้หญิงอะขับอย่างเดียวเลยขับมันอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจริงๆเนาะจนกว่ารถมันจะเสียรถมันจะเสียเราเป็นอย่างนี้จริงๆผู้หญิงก็ดูแลรถได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อมูลในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆนะคะในเพจเนี่ยเขาก็จะมีผู้รู้มาให้ความรู้มาให้ข้อคิดมาเตือนสัญญาณเลยพวกนี้หรือถ้าเป็นแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยก็ได้ค่ะเป็นรุ่นไปเลยรุ่นรถค่ะสมมติเราขับเนี่ยอย่างพี่แท็กซี่เขาใช้ Toyota Altis ใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มของเขาในเพจแล้วจะมีคนมาตั้งกลุ่มแล้วก็มาให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะรถทุกยี่ห้อค่ะเข้าไปดูนะแล้วก็เข้าไปถามแน่นอนนะทุกเพจต้องมีผู้รู้นะมาให้ข้อมูลนะหลายๆคนเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะคะก็ต้องสังเกตสังกาหน่อยเนาะพยากรณ์อากาศไหนๆก็เมื่อสักครู่มีคนแจ้งเรื่องฝนฟ้ามานะคะวันนี้ที่ไหนที่จะมีฝนภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะจะหนักบางแห่งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็ตากนะคะอีสานก็ 70% ของพื้นที่เช่นกันจะตกหนักแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลและโคราชเอาเกือบทุกจังหวัดนี่นะแล้วก็ภาคกลางนะคะ 60% ของพื้นที่จะหนักบางแห่งเช่นนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนตก 60% ของพื้นที่อุ้ยหนักทุกที่เลยนะคะวันนี้ภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดแหละเนาะจันทบุรีตราดอ้อยกเว้นระยองนะนครนายกปราจีนสระแก้วด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่เยอะ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่ประจวบจนถึงพัทลุงนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงนะฝั่งตะวันออกวันนี้ 40% ของพื้นที่ส่วนฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะนี่ที่จะตกหนักกรุงเทพก็ไม่เบานะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็ช่ำๆกันไปวันนี้นะคะจนถึงนู่นเลยเย็นๆเลยนะคะสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะก็ต้องถือร่มไหมพกเอาไว้ก็ดีเนาะร่มเดี๋ยวนี้คันเล็กมากเลยนะคะที่ซื้อมาจากจีนอะซื้อมามันถูกมากอะราคาหลักสิบอะเปิดร่มทีหนึ่งอะร่มจิวอะยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะเอาที่มันแข็งแรงหน่อยนะไอ้นี่เราประสบการณ์ด้วยตัวเองคือรู้สึกว่ามันพกง่ายถ้าเป็นคันเล็กนะแต่ขอโทษนะมันเปิดยากเหลือเกินนะคะมันมีหลายพับอะเขาบอกว่ามีร่ม5พับเล็กมากเท่ากับไฟฉายเล็กๆอะเปิดออกมามันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรอันนี้ไม่ได้กันลมอะไรนะคะสมมติถ้าลมพัดอ่ะมันก็น่าจะกันแดดมากกว่านะร่มแบบเนี้ยเราว่าเนาะหลักสิบอ่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 พับนะคะก็น่าจะกันแดดเลยนะกันฝนนะไม่น่าจะรอดนะคะฝนหนักๆขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้า

0: การทบทวนหลักเกณฑ์ของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะนี้ผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่ตัวเลข13,200,000ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะคะอย่าตกใจอย่าพุ่งตื่นตระหนกอะไรนะคะทุกคนทั้งหมดที่เคยถือบัตรอยู่ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในระบบค่ะไม่ได้เป็นไปตามข่าวนะส่วนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังบอกล่าสุดนั้นบางหลักเกณฑ์ต้องไปพิจารณากันใหม่ซึ่งแน่นอนปัญหานี้มันเป็นปัญหาแบบอย่างรายการเราเนี่ยมีเกือบทุกวันนะคะที่โทรมาพูดถึงเรื่องนี้ร้องเรียนบางคนก็น้อยอกน้อยใจนะคะไม่ได้บัตรทั้งที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอ่ะรัฐต้องช่วยอ่ะแต่ก็ไม่ได้บัตรบางคนเคยได้ก็ถูกตัดไปก็มีนะคะอันเนี้ยก็ได้รับเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในเรื่องเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อว่าให้คนที่บอกว่าเป็นคนจนจริงๆต้องได้ต้องได้รับการช่วยเหลือจะมากจะน้อยก็อาจจะมีการเพิ่มกันในภายหลังก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์อะไรนะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะมีการประชุมกันแล้วก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมในเรื่องของเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างแล้วจะมีการใช้วิธีอย่างไรในการคัดกรองคนอีกส่วนที่มีกระแสข่าวว่าให้ไปยืนยันตัวตนผ่านอำเภอผ่านสถานที่ราชการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศแล้วนะคะว่ายังไม่ต้องไปนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอหรืออาจจะถึงนายอำเภอด้วยซ้ำจะลงไปสำรวจสิทธิ์และยืนยันตัวตนให้ค่ะรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบก่อนหน้านี้ด้วยนะเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังท่านฟังอย่าเพิ่งไปธนาคารนะคะนะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยกำลังออกประกาศว่าจะให้บริการนะคะอย่างที่เราเคยเสนอตั้งแต่วันแรกเลยว่าเนี่ยจะมีคนเป็นจำนวนมากเลยนะคะเขาไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้มายืนยันตัวตนได้บางคนไม่มีมือถืออ่ะมีแต่มือถือกดปุ่มนะใช้งานโทรได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะยืนยันตัวตนอย่างไรก็ล่าสุดที่เราแนะนำไปว่าเนี่ยโทรหรือว่าไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะให้เขาลงทะเบียนให้ไม่ยากเลยค่ะถ้าเว็บลงทะเบียนกันแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องมาธนาคารก็ได้ค่ะมันดูแบบเป็นภาระเกินไปนะคะส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆนะคะที่นายกได้มีการสั่งทบทวนในการยกเลิกการลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ ของบัตรนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะพิจารณาเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้เหมือนกันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อสิทธิฐานรากและสังคมนะคะก็ประชุมพรุ่งนี้เมื่อวานนี้มีคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะเธอบอกว่าการประชุมคณะกรรมการประชารัฐพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาในประเด็นเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วจะยืนยันเลยนะแต่ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนซึ่งคนที่จะได้ผ่านการคัดกรองนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย้ำว่าต้องเป็นคนจนจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะย้ำว่าต้องจนจริงๆจนไม่จริงเขาคงจะไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยรู้นะคะอันนี้ก็ตามนั้นเนาะสำหรับคนที่รออยู่นะคะก็อย่าเพิ่งก็เข้าไปลงทะเบียนได้ปกตินั่นแหละเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรยังไม่เคยมีส่วนคนที่มีบัตรอยู่ก็ไปยืนยันเฉยๆนะเข้าไปในเว็บไซต์ในแอปนะคะทางรัฐเป๋าตังได้หมดเลยส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็เข้าไปลงนะได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับในส่วนของบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนค่ะส่วนเรื่องของอะไรเนี่ย พื่อนบ้านเคลื่อนย้ายอาวุธเหรอเมื่อวานมีรายงานจากกองทัพนะคะประเทศเพื่อนบ้านไม่รู้ใครเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถถังของกัมพูชานะคะก็เดี๋ยวกองทัพบอกว่าอันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะกำลังติดตามอยู่เหมือนกันเราก็เตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันทั้งกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์นะคะรวมถึงแผนเผชิญเหตุและมาตรการรักษาความมั่นคงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังทางฐานแล้วก็รถถังของกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงติดตามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่มีปรากฏสิ่งบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนแต่อย่างใดขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นนะคะไปรับสายกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่สมพร
2: สวัสดีค่ะพี่หนูฟังพี่ทุกวันเลย
0: อยู่ชลบุรีเนาะ
2: จ้ะเพราะว่าหนูจะคุยเรื่องบัตรคนจนนะคะ
0: โอ้ยกำลังพูดเมื่อกี้นี่เลยค่ะ
2: ครั้งแรกที่เขาทำกันนะช่วงนั้นน่ะหนูยังมีงานทำอยู่มันผู้ใหญ่กำนันก็เป็นคนคัดกรองครั้งแรกรอบแรกเลยนะคะมันก็ไม่ผ่านนะเหมือนบ้านแล้วมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยหนูว่าจะไปทำแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะผ่านป่ะถามว่ามีรถยนต์ไหมมีรถเครื่องก็มี
0: เพราะรถยนต์เป็นชื่อของพี่สมพรเองเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่รถโอ้เครื่อง
0: อันนี้ไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะพี่ใช่ก็ถ้าพี่มีรถยนต์แสดงว่าพี่ไม่ได้จน
2: พี่ไม่จนนั่นทุกวันเนี้ยหนูว่าทำงาน
0: ด้วยเหรอ
2: จ้อยวัน
0: นี้พี่ทำงาน
2: หนูไม่ได้ทำงานประจำแล้วหน
0: ูได้ทำงานแล้ว
2: ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยได้ร้อยมั่ง245เองเลยเพราะอายุจะ70แล้วค่ะพี
0: ่อายุ70แล้วเนาะ
2: จ้า70
0: แล้วรถยนต์ใครขับล่ะคะพี่สมพรใครขับรถยนต์คันนี
2: ้รถยนต์ก็ไม่ได้ใช้อ่ะค่ะจอดมันเพราะหนูใช้รถไม่ได้และอายุมากแล้วค่ะไม่จอด
0: เอาจริงๆจริงๆอ่ะขายตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยไปอ่ะคะมันจะได้ไม่เป็นภาระไง
2: เพราะว่าที่บ้านหนูโดยมากซื้อแล้วไม่ค่อยอยากขายอะพี่เพราะมันฟังที่เรา
0: เหนื่อยไม่ได้เลยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นเลยว่ามีรถยนต์ไม่จนจริงอันเนี้ยพูดแบบภาษาบ้านๆเลยค่ะ
2: ไม่หนูเห็นว่าโยดเนี้ยกระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่กำนันเป็นคนคัดกรองหมู่บ้าน
0: ใช่
2: ที่เดือดร้อนมา
0: แล้วพี่ก็เข้าไปลงทะเบียนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะพี่นะไม่ต้องไปธนาคารไปไหนนะเขาเปิดเว็บไซต์ให้ลงได้สบายเลยค่ะเปิดเว็บไซต์เลยไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารพี่ลงเบื้องต้นหรือว่าพี่ไปลงกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาประกาศอยู่ไว้ไปรับเป็นเอกสารนะลงผ่านผู้ใหญ่บ้านได้เลย
2: พี่
0: ได
2: ้
0: เหม
2: ือ
0: นก
2: ัน
0: ได้หลายช่องทางมากเลยค่ะพี่
2: ครั้งแรกเลยรอบแรกที่รัฐบาลก็ทำให้นะคะบ้านเนี้ยมีทั้งที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างรูปรักราชการทั้งสองคนแต่ผู้ใหญ่กำนันให้เขาผ่านเขาทำได้ต่างครั้งแรกเลยแล้วค่ะทุกวันนี
0: ้
2: เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หนูถึงบอกว่าผู้ใหญ่กำนันน่ะมันไม่ชอบลูกบ้านคนไหนนะมันก็ไม่ให้ผ่านไม่ผ่านนะ
0: แกล้งกันเนาะพี่เนาะ
2: มันไม่เป็นทาง
0: ลูกบ้านคนไหนก็แกล้งเหรอแกล้งไม่ได้เลยร้องเรียนเลยค่ะพี่ร้องเรียนเลยใครเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำประพฤติตนแบบนี้นะคะร้องเรียนเลยค่ะจดชื่อเลยนะฮะ
2: หนูถึงบอกหนูไม่ค่อยชอบ
0: ไม่ได้
2: กำนันนักคัดกรองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โดน
0: ตัดสินได้แล้ว
2: ตอนนี้
0: ยุคนี้ไม่พ้นหูพ้นตาแล้วนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจอแน่นะไปกันแกล้งใครชอบใครรักใครเกลียดใครอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอ
2: ัน
0: นี้เป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อที่เขาอยากจะช่วยคนที่แบบจนจริงๆนะคะต้องย้ำคำนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่แต่ว่า
2: จนจริงๆ
0: จนตัวของพี่สมพรเนี่ย
2: ค่ะ
0: พี่สมพรเอางี้พี่สมพรก็ลงทะเบียนไว้แล้วกัน ถึงนี้ก็เตรียมก็ลงแล้วกัน

0: เดี๋ยวเขาก็จะคัดเองในระบบนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะถ้าพี่รู้สึกว่าเออรถยนต์คันนี้มันขายตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วเออขายไม่ทันแล้วนะถ้าเป็นชื่อเราเนี่ยก็ถือว่ายังมีรถยนต์อยู่นั่นแหละในความครอบครองดูแลก็เอาลงทะเบียนให้ก่อนเดี๋ยวลองดูเขาคัดกรองก่อน
1: จ้าน
0: ะคะก็พี่ไม่ต้องไปธนาคารอะไรก่อนนะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็เข้าไปลงเองในเว็บไซต์เลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะง่ายๆค่ะไม่ยากอะไรเลย
1: หนูฟังพี่ทุกวันเลยค่ะพี่ดงน้องดง
0: ค่ะพี่สมพรสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ70แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะพี่
0: ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยทั้งหลายเนาะมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะเราไม่ได้แบบอะไรกับพวกท่านนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาคิดแบบนี้ว่าเออร้อง
1: ครับครับพี่สีคุณครับ
0: เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันนะคะเพราะทำไมเนี่ยชาวบ้านเขาแบบเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะขี้ค้านบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะดูแล้วเหมือนกับว่าหลายหมู่บ้านมีประสบการณ์ว่าไม่ได้ความเป็นธรรมจากบรรดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรอกเอาแต่พวกอะไรประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะคะ
1: แบบไม่ดูแลอย่างเท่าเทียมนี้ใช่ไหมพี่
0: ใช่นะคะพี่เดือนก็ถามว่ามีรถยนต์อยู่มันแก่มันเก่ามากแล้วรถยนต์30 กว่าปีแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอ่ะอันนี้คุณ

0: คุณสมบัติได้ไหมน้องรุ่งขึ้นชื่อว่ารถยนต์เขาไม่ได้บอกเลยว่าอายุเก่าเท่าไหร่แต่ว่ามันดูคุณสมบัติเงื่อนไขบัตรคนจนไม่ได้นะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: พี่เดือนเนี่ยเหมือนกับป้าสมพรเมื่อสักครู่มีรถยนต์อยู่คันนึงก็จอดทิ้งอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอยู่อ่ะเขาไม่ได้ดูสภาพนะเขาแค่บอกว่าต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะได้แต่ว่ากระบอกสูบไม่เกิน300ซีซี
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ
1: ถ้ารถยนต์แล้วเรายังไปต่อภาษีอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้มั้ยพี
0: ่อันนี้
1: เขาจะดูจากอะไรถ้าเขาจะมีข้อมูลเราเน
0: า
1: ะเขาจะดูจาก
0: ในความครอบครองก็ต้องภาษีนั่นแหละถูกถ้ารถคันนั้นไม่ได้ต่อภาษีเลยก็ไม่น่าจะเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ต่อภาษี3ปีเขาตัดจากระบบแล้วนะ
1: เ
0: ขาตัด
1: ที่
0: เด
1: ือ
0: นกับป้าสมพรเองที่ลืมถามว่าต่อภาษีหรือเปล่ารถคันนี้ถ้าไม่ต่อภาษีเลย3ปีแสดงว่าไม่ได้อยู่ในระบบแล้วลุ้นเอาใช่ไหม
1: เนาะใช่เพราะไม่งั้นเขาผ่านข้อมูลเขาน่าจะดูจากตรงนี้พี่ว่าเรามีชื่อเป็นเจ้าของรถยังไงซื้อประกันซื้อภาษีอะไรพวกนี้แหละผมว่าม
0: ีพรบอยู่ไหมอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ชื่อมันถึงไปขึ้นน่ะ
0: มันต้องขึ้นน่ะคือแค่มีพรบเดี๋ยวนี้ชื่อก็ขึ้นแล้วค่ะ
1: ใช่
0: มั้ยเพราะนั้นอันนี้เน้นคุณสมบัติตรงนี้ถ้าใครมีอยู่นะคะก็ไม่ต่อภาษีเลยก็น่าจะได้ลองดูค่ะก็ลงทะเบียนไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ลงทะเบียนไปก่อนนะคะ
1: เขาประกาศเองแหละว่าเราได้หรือไม่ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะใช่ค่ะผู้ใหญ่วันบอกว่าผู้ใหญ่ต้องมีความเป็นธรรมให้สิทธิ์กับทุกคนนะแต่ว่าหลายคนแต่หลายคนบอกว่าอย่าเมารวมนะครับอย่าเมารวมนะครับนี่นะคะใช่ก็แต่ว่าที่สะท้อนมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะแสดงว่าก็นี่แหละตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเหมือนกับลงพื้นที่ประกาศให้ชาวบ้านมาลงไม่ต้องไปออกันที่ธนาคารกันตรงๆก็เป็นการมีความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรคนจนให้กับชาวบ้านประชาชน
1: นะคะไปเหมือนกับเดินเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหมฮะดูลูกบ้าน
0: ใช่ก็ประกาศเลยนะคะใครจะลงก็มาลงได้เนาะหลักเกณฑ์ก็ตามนั้นแหละคุณสมบัตินะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยหรือใครก็ตามนะคุณจะไม่มีสิทธิ์มาตัดสินคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางการเขาใช้พิจารณานะน้องบงนะเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่ว่าคุณต้องส่งข้อมูลที่เป็นจริงของลูกบ้านพ
1: อครับ
0: เวลากรอกข้อมูลเนี่ยให้เขากรอกของเขาเองว่ารายได้ไม่เกิน100,000จริงไหมมีทรัพย์สินทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน100,000จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเงินฟงเงินฝากอะไรประมาณนี้ยังมีเวลาค่ะ21มิถุนายนค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเนาะณขนาดนี้นะคะสมมุติพี่ไม่ต้องสมมุตินะเอาจริงเลยลูกเป็นราชการทำได้ไหมบัตรคนจนน้องดง
1: ลูกเป็นราชการจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอะไร
0: ก็ได้สินะถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่พ่อแม่
1: รายได้ถึงแสนไหมล่ะ
0: อันนั้นคือรายได้ลูกไงแต่รายได้พ่อแม่อ่ะ
1: ใช่ตัวรายได้คุณพี่เขาใช้ที่ถามมันเนี่ยตัวถ้าท่านมีรายได้ไม่ถึงแสนก็ไม่
0: เอาลูกเป็นข้าราชการแต่ลูกมาลูกให้พ่อแม่ใช้จ่ายเดือนละ3,000มันก็เกินแสนแล้วเนาะ
1: ไม่
0: ถูกไหม
1: ไม่ถึงสิพี่ใช่ไหมถ้าเดือนละ3,000ไม่ถึง
0: ไม่ถึงเออได้ถ้างั้นก็ได้ไปได้30,000สักหน่อยเอาสมมติว่าลูกให้พ่อแม่เดือนละ3,000อย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะ

0: ก็แนะนำให้ลงไปก่อนเดี๋ยวก็ตัดเองใช่ไหมลงไปก่อนลงไปก่อน
1: ท่านไม่มีชื่ออยู่ในถ้าไม่ได้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านเนาะไม่ได้มีรายได้เงินฝากไม่ได้มีสัญญาเงินกู้เกินแสน
0: ก็
1: ต้องถือว่าได
0: ้
1: อะ
0: ได้น่าจะได้ถ้าอย่างนั้น
1: เรื่องเมื่อวานมีชาวนานะมีเกษตรกรที่บุรีรัมย์อ่ะพี่เขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขว่าวงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน100,000เนี่ยแต่ตัวเขาอยากให้ปรับเพราะว่าบางทีชาวนาเนี่ยเขาบอกว่าโหเขากู้อ่ะกู้มาทำนาลงทุนมาทำนาเนี่ยเกิน100,000แล้วอ่ะแล้วขาดทุนอ่ะตรงเนี้ยเขาอยากให้ยกเลิกไอ้เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีนะไม่เกิน100,000 บาทเนี่ยออกได้ไหมไม่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคนกู้เกินแสนแล้วจะรวยนะหรือแต่แบงค์คือหลักเกณฑ์เขามองว่าถ้าคุณกู้ได้เกินแสนนี่แสดงว่าคุณก็มีกำลังที่จะผ่อนไหวก็ไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่ผู้ที่แบบว่ารายได้น้อยอ่ะ
0: ค
1: ่ะแต่ชาวนาบอกโหมันก็ไม่เสมอไปนะกู้เกินแสนแต่ขาดทุนแต่จนก็มี
0: ก็ใช่ไม่ถูก
1: ครับ
0: เนาะไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนใช่ไหม
1: ครับก็ยื่นนี่แหละถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่แม่ไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมแม่ไม่ได้เป็นก็ได้
0: ไม่ได้เป็นก็แค่ลูกเป็นลูกก็ลงได้ค่ะอย่างที่บอกลงไปก่อนเ
1: นา
0: ะ
1: คร
0: ับได้สิทธิ์กันทุกคนนะคะจะได้เป็นคนจนกันทั่วประเทศละค่ะเนี้ยลงทะเบียนกันหมดแล้วทำไงล่ะโอ้ยตายไม่ต้องแย่งกันนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าตกใจนะคะที่อุดรธานีค่ะน้องโล่งกรณีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปันหน้าปากซอยร่มเกล้าติดชุมชนพรสวรรค์นะคะอำเภอเมืองอุดรเนาะจริงๆแล้วเหตุเกิดตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะก็มีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวอาการอาหารเป็นพิษถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง13คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก6นะคะอาการเหมือนกันเลยค่ะ13คนเบื้องต้นคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากท้องเสียนะคะก็มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะแม้แต่คนปรุงก๋วยเตี๋ยวก็คือยายปันเนี่ยก็โดนด้วยนะคะหลานสะใภ้ของหลานคือไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะว่าตัวเองก็กินเข้าไปยายปันอายุ70ปีเจ้าของร้านแกบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาตรงเนี้ย7ปีแล้วค่ะน้องดวงแต่ว่าช่วงนี้ไปขายทุเรียนเพิ่มคือพอปรุงน้ำซุปเสร็จก็จะไปขายทุเรียนอีกตลาดหนึ่งก็จะให้ญาติเนี่ยชื่อป้าบุญเลี้ยงมาขายก๋วยเตี๋ยววันนั้นเนี่ยเกลือที่ซื้อมาปรุงก๋วยเตี๋ยวมันหมดก็เลยเอาเกลือที่ลูกชายมาขายให้เมื่อ 3-4 วันก่อนมองด้วยสายตาเกลือก็ดูมันสีเก่าๆอ่ะสภาพเก่าออกเหลืองเล็กน้อยนั่นแหละแต่ถ้าเอานิ้วไปแตะขึ้นมาชิมแล้วนะก็รสเค็มเพราะคิดว่าเป็นเกลือก็เอาไปปรุงตามสูตรเหมือนทุกวันหลังจากปรุงก็ตักมาชิม2ช้อนผ่านไปสักพักหนึ่งชาที่ลิ้นฝีปากก่อนจากนั้นอาการก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากท้องเสียเลยนะคะหายไป2ครั้งจากนั้นก็เอายามากินก่อนจะไปหาหมอแล้วก็กลับมาพักผ่อนเกลือต้นเหตุนั้นเห็นบอกว่าสาธารณสุขอำเภอเสร็จไปหมดแล้วนะคะก็รู้สึกเสียใจนะยายปันบอกว่าตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าก่อนจะเทถุงเกลือเนี่ยก็ชิมแล้วก็มีรสเค็มถ้าเป็นสารพิษก็ถ้าแต่ว่าจะฆ่าล้างครัวเลยแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กินนะเพราะคนในครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็เสียใจมากที่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะน้องดงสรุปแล้วเกลืออะไรก็ไม่รู้

0: งขาวๆ
1: ฮะ
0: ใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเป็นผงขาวๆหรอพี่ไม่รู้อะไร
1: ผงขาวแต่ว่าสีมันออกเหลืองๆหน่อยก็ลูกชายที่เอาเกลือมาให้แม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนะเอามาจากไหนไปขอมาจากนายเชียนบ้านอยู่ท้ายซอยเพราะคิดว่าแม่จะได้ใส่ซุปก๋วยเตี๋ยวไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยซึ่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่บ้านนายเชียนที่ลูกชายอ้างว่าเอาเกลือมาจากที่นี่นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สะสมของเก่าลุง
0: ค
1: ือเหมือนกับว่าเขาก็ขับรถตระเวนไปเก็บของเก่ามาไปอะไรเงี้ยมาลูบบนที่บ้านซึ่งลูกชายของป้าของยายปันเนี่ยก็มาหาบ่อยมีข้าวปลามีอะไรมาฝากกันบ่อยเนาะไอ้ส่วนถุงเกลือที่เก็บมาเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกอย่าเอาไปนะมันเก็บมาจากขยะมันไม่สะอาดแต่ว่าลูกชายของยายปันเนี่ยเอาไป2ถุงซึ่งเมื่อวานตอนที่ไปบ้านนายเชียนเนี่ยนะคะไปเจอวัตถุสีขาวอีก3ถุงก็เอาไปพิสูจน์อีกขณะเดียวกันต้องรอผลการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะว่ามันตรงกันไหมนะคะกับไอ้สีขาวๆที่อยู่บ้านนายเชียนนะคะลุงสรุปแล้วมันเกลือจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเค็ม
0: นั่นสิ
1: โอ้โหนี่13คนเลยนะคะก็บางคนก็ยังแอดมิดอยู่นะคะตอนนี้6คนแล้วก็เมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ไปแจ้งความแกก็บอกว่าลูกชายไปกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่ามีอาการตาลอยมือหงิกก็งัดมืองัดปากตัวลูกชายนะคะคนเนี้ยแกบอกว่าก็แวะเราพอสตอก่อนแล้วก็แจ้งให้กู้ชีพมารับอาการยังไม่ดีขึ้นนะเอ้าอุ้ยคนนี้เสียชีวิตนะเดี๋ยวเพราะกลัวจะเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตนะปรากฏว่าแกเลยแวะระหว่างทางก็แวะตรงอนามัยนั่นแหละนะคะทีนี้อนามัยก็รู้สึกอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้กู้ชีพมารับใส่ท่อนะคะคนนี้รู้สึกตัวแต่ยังพูดไม่ได้รับรู้พยักหน้าได้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าขอดูอาการก่อนให้แอดมิดอยู่นะคะก็เลยอยากฝากไปที่ร้านเวลาจะทำอะไรขอให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อของลูกชายที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เข้าไปโชคดีแกบอกว่ากลัวมากกลัวลูกตายระหว่างทางก็เลยแวะอนามัยอ๋อคนนี้อาการหนักสุดเลยคือตาลอยมือหงิกไม่รู้มันคืออะไรสรุป
0: เออเนาะเขาส่งตรวจแล้วใช่ไหมพี
1: ่ส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะตำรวจก็ส่งไปที่สาธารณสุขอำเภอเรียบร้อยมันน่ากลัวนะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกินอะไรเนาะเราไม่ได้ดูหรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างเนาะเพราะรู้ว่ากินอยู่ตลอดใช่ไหมเนี่ยก็เป็นก็เลยต้องฝากร้านอาหาร
0: ก็ต้องแหละโหฝากบรรดาพี่ๆร้านค้านะต้องรับผิดชอบให้เราหน่อยอ่ะ
1: ใช่
0: แต่อย่างเงี้ยเขาทำอาหารทุกวันเขาเห็นเขาก็ต้องคิดว่าเป็นเกลือนะแต่มันคืออะไรมันจนจะเป็นอะไรได้พี่ผงขาวๆหรอมันจะเป็นอะไรอ่ะ
1: เ
0: รื่อง
1: อะไรสิ
0: ผงชูรสพวกหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ขนาดถึงขนาดโอ้โหตาลอยมือ
1: ใช่ไหม
0: มันต้องเป็นอะไรเนี่ย
1: ใช่ไหมมันต้องมีอย่างอื่นปนอยู่ด้วยถ้าเป็นเกลือนะแล้วมันอยู่ร้านของเก่าร้านเก็บของเก่าอ่ะสีก็ค้ำๆแล้วอ่ะ
0: หวังว่าจะไม่ใช่ยาเสพติดเนาะ
1: ค่ะ
0: จะรอผลออกมาแล้วกันนะครับ
1: ใช่
0: ไปดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับพี่นะเอารถไปเข้าอู่พี่สีเล่าเองมาดูนะทำสีมา2ปียังไม่เสร็จเลยฮะ
1: ยังค่ะยังค่ะ
0: นี่ฮะอะไรจะนานปานนั้นนะนี่ทำให้เธอ
1: ถือจากดาวอังคารเหร
0: อผ่อนเหมือนผ่อนกุญแจมา2ปีรถยังไม่ได้ขับเลยนะฮะเอารถไปทำสีแล้วปรากฏว่าเอ้าทำสีเสร็จระบบไฟขัดข้องอีกเจ้าของอู่ก็ผั

ไปเรื่อยโอ้มีหน้าไปออกรายการโหนกระแสทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะลองออกสื่อของเราก่อนแล้วกันนี่ครับเป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ

0: อู่ผัดแล้วผัดอีกก็ยังไม่เสร็จเธอบอกไม่ไหวแล้วนะครับขอร้องเรียนหน่อยใครจะมาซ่อมที่นี่นะชื่อช่างออสเนี่ยนะฮะก็ให้ถามเขาให้ดีๆนะว่ารับรถได้เมื่อไหร่เพราะว่าของเธอเนี่ย Honda Jazz นะซ่อมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะนานขนาดนี้นะครับตัวช่างเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ล่าช้าเนี่ยเพราะอู่ของเขาเนี่ยเป็นอู่รับทำสีปรากฏว่าหลังจากซ่อมสีเสร็จเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดระบบไฟเสียเขาก็เลยพยายามแก้ไขให้แต่ก็ยังทำไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอารถสไลด์ยกไปที่ศูนย์ฮอนด้าที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: ศูนย์ฮอนด้าไม่มีช่างชำนาญพอจริงเหร
1: อ
0: เขาบอกว่าช่างที่เก่งๆเนี่ยออกมาเปิดอู่เองกันหมดตนที่อยู่ในฐานะเคยอยู่ศูนย์ฮอนด้ารู้ดีนะครับอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะช่างออสนะจากนั้นช่างออสเนี่ยนะฮะพาไปดูรถของเนี่ยนะครับผู้เสียหายเอาไปซ่อมระบบไฟอยู่อีกอู่แห่งหนึ่งเจ้าของอู่นะฮะก็กำลังซ่อมไฟให้อยู่นะเขาบอกมันรับปากเรื่องเวลาไม่ได้หรอกยังไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงโอ้โหนะฮะเป็นเจ้าของรถที่ปวดหัวเลยนะพี่
1: ค่ะ
0: นะครับคือเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ก็ลากมาซ่อมที่อู่ของช่างออสคิดราคาซ่อมแบบเหมา130,000นะครับเบื้องต้นเนี่ยช่างออสเบิกก่อนเลย30,000อีกไม่กี่วันมาเบิกอีก50,000นะด้วยความที่อยากให้รถเสร็จเร็วๆนะฮะก็จ่ายไปแล้วยังมีค่าจิปาถาอีกเกือบ20,000รวมแล้วเนี่ยนะฮะจ่ายไปเกือบแสนนะครับ
1: โอ
0: ้จนเลื่อยมาเนี่ยเวลาล่วงเลยมา2ปีแล้วจ่ายไปยังไม่ได้ลดเลยครับ
1: โอ้โห
0: ช่างบอกตรงนู้นไม่ติดตรงนี้ไม่ติด
1: ตรงนี้ไม่คือช่างก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอ
0: ไม่หนีไปไหนแต่
1: ก็ย
0: ัง
1: ทำอยู
0: ่รถมันยังสตาร์ทไม่ติดอ่ะ
1: โอ้โหแล้วจะทำไงอ่ะเอาแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่สีอยู่ที่เครื่องยนต์เหรอ
0: ใช่ไม่ได้อยู่ที่สีละ
1: เออเครื่องยนต์แล้วเนี้ย
0: เกิดเหตุมา
1: เ
0: ธอบอกว่าโอ้โหเอาไงดีทีนี้เงินก็เสียไปเกือบแสนค่าผ่อนรถก็ผ่อนมาโดยที่ไม่ได้ใช้รถเลยช่วง2ปีที่ผ่านมา
1: เอ
0: าคุณฟังเพื่อแนะนำหน่อยฮะอย่างนี
1: ้จะต้องทำยังไงอ่ะ
0: จะเปลี่ยนอู่มันก็เสียเงินไปแล้วไงพี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เขาบอกว่าแต่ทีเนี้ยก็เดี๋ยวเขาจะยอมว่าถ้ามันทุบซ่อมไม่ได้ไม่เสร็จจริงก็ต้องยอมเปลี่ยนอ่ะ
1: อืม
0: จะหารถยกไปยกละไอ้แสนนึงก็ถือว่าฟาดเคาะไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นรถคันนี้ไม่ได้ใช้สักทีครับปัญหาอู่รถนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันนะ
1: เยอะจริง
0: ๆครับผม
1: ค่ะ
0: จะหอนครับผม
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีอีกหลายข่าวเลยค่ะ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพีย

0: ิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธที่10มิถุนายนนะคะน้องโด้ง
1: ครับผม
0: เคยไปไหมนางรองอ่ะนางรองอ่ะ
1: เคยไปกินข้าวขาหมูด้วยครับพี
0: ่มันมีจริงเหรอ
1: มีร้านเขาอยู่ในถนนเลยขาหมูนางรองดังด้วยนะเขาจะเป็นร้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: วันนั้นขาหมูอร่อย
1: ใช่ครับก็ใครผ่านตัวนางรองก็ร้านเขาอยู่ริมถนนเลยนะ
0: อยู่ริมถนนเลยนะคะ
1: แล้วเอออะไรเขาดังผมก็ไม่รู้ว่าคือขาหมูนางรอง
0: ก็ขาหมูนั่นแหละใช่ไหมเออก็ขาหมูนะคะก็ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกขอความเป็นธรรมหน่อยวันนี้ร้านอื่นๆเดี๋ยวจะขายไม่ได้จริงๆไม่มีอะไรนะคะก็คือผู้ปรุงเจ้าของร้านเนี่ยดูดีนิดนึงเพราะว่าอีสานเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนน่าจะเป็นผงบอเร็กซ์มากกว่าค่ะน้องดุง
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: มันอาจจะไม่ใช่เกลือเนาะกินเข้าไปก็นี่แหละค่ะ
1: เนาะผงบอเร็กซ์มันก่อนขึ้นไปอย.นะถามให้เลขาอย.ว่าเดี๋ยวนี้มีร้านพวกที่ยังใช้พวกบอแร็กพวกฟอร์มาลีนในอาหารทะเลไอ้พวกสารฟอกขาวในถั่วงอกในผดอหน่อไม้ดองไหมท่านก็ยังยอมรับว่ามีบางมีน้อยแต่น้อยมากนะครับแต่อย.ก็พยายามสุ่มตรวจกันอยู
0: ่มีน้อยแต่น้อยมากก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอันตรายใช่ไหม
1: ก็ยังมีลักลอบใช้กันอยู่บ้างนะ
0: ก็อย่าไปใช้โดยเนาะถ้ามันอันตราย
1: ใช่แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกสินค้าที่เราซื้อมาจากแหล่งที่มันได้มาตรฐานเนี่ยร้านท่านก็ไม่เจอของอะไรพวกนี้หรอกน
0: ี่
1: ฮะนอกจากไปซื้อแบบเอ๊มันแพ็คมาราคาถูกๆอย่างเงี้ยเออลูกชิ้น100ลูกมาขายถูกๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แปลกๆนะใช่มั้ยก็ดูแหล่งอ่ะเนาะท่านก็ต้องดูแหล่งที่มาให้กับพวกเราด้วย
0: ใช่
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบได้มาตรฐานหน่อยเค้าคงไม่ไปรับลูกชิ้นอะไรแปลกๆมาหรอกนะฮะ
0: ก็ฝากซะกันเนาะทุกร้านนะคะทุกร้านค้า
1: ครับวันนี้ผมมาทำสกู๊ปอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะมีอย.เนี่ยเขาจะส่งรถโมบายนะครับไปจอดตามตลาดใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะกระจายไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับเขาจะเป็นเครื่องแบบเทสคิดเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นพวกหยดเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะสมมติว่าเราไปซื้อลูกชิ้นมาเนี่ยนะเราอยากรู้ว่าลูกชิ้นเนี่ยมันมีบอแร็กซ์หรือเปล่าก่อนเราจะกินเนี่ยนะร้านเนี้ยเราก็เดินไปที่รถโมบายคันนี้ให้เขาตรวจได้เลยขอเจ้าหน้าที่เขาตรวจได้เลยเขาจะมีชุดทดสอบหยดน้ำยาเอาลูกชิ้นเราไปหั่นซอยตึ๊ดๆให้มันเล็กๆๆๆนะฮะแล้วก็เอาน้ำยาหยดแล้วก็เทลงไปที่เทสคิดเหมือนตรวจ ATK อ่ะพี
0: ่ก็ฮะ
1: รู้เรื่องเลยประมาณ3นาทีรู้เลยว่าเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงไหมลูกชิ้นมีบอลแหลกไหมกุ้งปลาหมึกมีฟอร์มาลีนไหมพวกเนี้ยนะครับก็อย.เขากำลังส่งรถโมบายไปจอดตามตลาดใหญ่ๆเพื่อตรวจสอบให้อยู
0: ่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จะได้อุ่นใจกันเนาะจะได้อุ่นใจ
0: เนาะกินอะไรก็ระแวงก็ไม่ไหวค่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับเอาตินก่อนเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ตินนักร้องบอยแบนด์เหรออย่างนี้เป็นบอยแบนด์ไหมตินเนี่ย
1: เป็นไหม
0: เป็นแล้วเหรอเป็นบอยแบนด์นะคะอ๋อเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ลูกทุ่งก็เป็นประเด็นร้อนนะคะเพราะว่ามีนักร้องฟาริดาเอลิซาเบธทีโอ้ชื่อนามสกุลเนาะก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่ามีนักร้องลูกทุ่ง นะคะค่ายดังหลังจากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเธอก็ตั้งครรภ์แต่ฝ่ายชายปัดความรับผิดชอบบล็อกทุกช่องทางติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็พอติดต่อได้ครั้งล่าสุดก็ไล่ให้ไปเอาเด็กออกนะล่าสุดก็เปิดเผยแล้วนะคะก็คือต้นสังกัดก็คือแกรมมี่โกไม่ได้นอนใจนะคะสั่งพักงานปินปินทันทีอ๋อก็คือเป็นศิลปินที่ถูกโยงนะคะฟาริดาบอกว่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะ3พฤศจิกายนก็ส่งข้อความไปหาฝ่ายชายทาง IG เนื่องจากฝ่ายชายเป็นนักร้องมีชื่อเสียงและกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ก็คุยกันสารสัมพันธ์กันผ่านข้อความก็คุยกันตลอดจนกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์3 4ก็3เดือนเต็มเลยนัดเจอกันเป็นครั้งแรกก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยโดยไม่ได้มีการป้องกันเนื่องจากฝ่ายชายอ้างว่าถุงยางหมดแล้วบอกให้เธอไปกินยาคุมฉุกเฉินแทนจากนั้นก็เจอครั้งที่2 12กุมภาพันธ์วันที่5เจอครั้งแรกเนาะวันที่12กุมภาพันธ์เจอกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากวันที่20กุมภาพันธ์ระหว่างทำงานต่างประเทศเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติก็เลยไปซื้อชุดตรวจคันมาตรวจพบว่าโอ้ขึ้น2ขีดเลยตัดสินใจยกเลิกงานทั้งหมดกลับประเทศไทยทันทีเพื่อมาบอกข่าวดีกับปินปินแต่ประโยคที่ได้รับทำเอาใจสลายเมื่อนักร้องหนุ่มบอกว่าอยากให้โอออกอ่ะเนื่องจากไม่พร้อมแล้วก็ถามกลับมาฝ่ายหญิงว่าบ้านเธอรวยเหรออันนี้ฝ่ายหญิงพูดเนาะเธอยืนยันว่าไม่สามารถเอาเด็กออกได้เนื่องจากตรวจพบในตอนที่ลูกเริ่มโตแล้วเป็นตัวแล้วยังไม่คือแต่เมื่อเขาเกิดมาแล้วก็อยากจะทำหน้าที่แม่ดีที่สุดนะเธอบอกว่าตอนนี้ฝ่ายชายบล็อกการติดต่อทุกช่องทางก็เลยอยากเรียกร้องผ่านสื่อให้ฝ่ายชายมาเคลียร์กันตัวต่อตัวแบบแมนๆเพราะว่าให้หยุดพฤติกรรมคุยซ้อนด้วยอยากให้ไปเรียนจุกศึกษาเพิ่มเติมนี่ฝ่ายหญิงแจ้งแบบนี้ใช่ก็เอาไงส่วนแกรมมี่ต้นสังกัดก็อย่างที่บอกนะคะก็ตอนนี้ก็พักงานไปแล้วก็ล่าสุดนะคะที่คนที่ปลุกปั้นโปรเจกต์นี้ของวงติ่งๆนี่นะคะเป็นโปรเจกต์ New Country วงบอยแบนด์เนี่ยค่ะก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะน้องดง
1: ใช่ๆพี่ก๊อตนี่จะฝึกเองซ้อมเองกับมือเลยอ่ะ
0: พี่ก๊อตก็เคยโพสต์คลิปที่เคยซ้อมร้องเพลงกับปินปินนะแล้วก็แคปชั่นบอกว่าเขาให้พักงานก็พักก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็กระจ่างหมอดูบอกปินจะดังคิดว่าเพลงโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะพี่ก๊อตก็โพสต์สั้นๆแบบนี้บอกว่าหมอดูเคยบอกว่าปินปินจะดังคิดว่าเพลงมาดังทางนี้นะคะไอ้พี่ก๊อตในฐานะที่เป็นคนทำโปรเจกต์นี้อ๋อคนนี้ปินปิน
1: เพราะว่าไงพี่น้องผู้หญิงบอกเขาบอกว่าฝ่ายชายบอกว่าถุงยางหมดหรอ
0: หมดใช่ค่ะถุงยางหมดก็ไปซื้อไม่ได้เหรอ
1: มันไม่ทันนะ
0: เอาไม่ทันช่วงตอนนั้นเหรอหมายถึงว่าควรตลาดวายตอนนั้นเหรอ
1: มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงจังหวะมันเวลาเปิดลิ้นชักเนาะไม่มีอ่ะอ้าวมันจะให้มันไปซื้อมันเลยเวลาซื้อแล้วพี
0: ่มันไม่รู้ใครผิดนะซึ่งถ้าในมุมของคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะก็ไปโจมตีฝ่ายหญิงอีกว่าแล้วทำไมเธอไม่เตรียมไปล่ะในเมื่อเธอรู้ว่าจะไปเจอเขาอ้าวตาอย่างนี้มันต้องเตรียมกันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โอ้ยุคสมัยนี้เราบอกว่าเอาผู้หญิงพกถุงยางนี่ดูเป็นผู้หญิงยังไงก็มีคำถามเหมือนกันนะสมัยก่อนที่พวกนักสุขศึกษาพวกนี้เขาบอกนักเพศศึกษาเขาบอกมีคำถามว่าถ้าผู้หญิงเราไปเจอผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยความรู้สึกอ่ะโอ้ผู้หญิงคนนี้ดูเตรียมพร้อมขนาดนี้อ้าวมันก็มีคำถามอีกนะผู้หญิงพกเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ชาย
1: หรือว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ซีเรียสแล้ว
0: อ๋อ
1: ไม่พี
0: ่ใช่ค่ะเอาส่วนปินๆก็โพสต์เหมือนกันนะคะโพสต์หลายเรื่องเลยเขาบอกว่าขอที่แจ้งข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องตัวผมดังนี้หนึ่งประเด็นเรื่องสารเสพติดขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหารับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งผลก็ไม่พบสารเสพติดทุกชนิดนะคะประเด็นเรื่องผู้เยาว์ผมยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ประเด็นที่สามเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนื่องจากมีบางส่วนข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนก่อนที่แจ้งวันที่3พฤศจิกายนมีการเริ่มต้นติดต่อพูดคุยกันโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักมาก่อนผ่านไอจีอย่างที่ตรงกันวันที่5กุมภาพันธ์เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งวันที่12พบกันครั้งที่2ที่ร้านกาแฟฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปต่างประเทศหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อหรือพบกันอีกวันที่3พฤษภาคมรับแจ้งว่ากำลังตั้งครรภ์เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วผมก็ไม่ได้ติดเรื่องความรับผิดชอบมีการคุยกันเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องผมเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่ายและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่กล่าวหาแล้วก็บอกว่าผมพร้อมให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสมหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็กผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ขออภัยต่อแฟนๆผู้สับสนและผู้ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งก็โพสต์ของเขาแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ารับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อของเด็ก
1: ไม่เอาออกแล้ว
0: ไม่ออกแล้วแต่เขาไม่ได้พูดนะว่าเขาพูดว่าให้ฝ่ายหญิงออกหรือเปล่านี่เขาไม่ได้ชี้แจงในสามประเด็นนี้ไม่มีก็คือถ้าโอเคยังคบต่อไม่ได้ใช่ไหมก็รับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่แค่นั้นเอง
1: เนาะ
0: มันจะจบไหมฝ่ายหญิงที่เธอบอกว่าอยากมีตัวต่อตัวเอาสมมติถ
1: ้า
0: ฝ่ายชายก็ไม่คุยแล้ว
1: ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหพูดเป็นฉากๆเลยนะฮะ
0: ไม่เอาสมมตินะนี่เราก็ไม่ได้มองนู่นนี่นั่นนะเราคิดมองว่าเอาสมมติถ้าฝ่ายชายเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ต่อแล้วแต่เขารับผิดชอบในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยได้ไหมฝ่ายหญิงจะยอมไหมแบบนี
1: ้ก็ต้องทำหนังสือร่างออกมาเลยอ่ะให้ทนายร่างออกมาเลยใช่ไหมว่าจะรับผิดชอบอะไรบ้าง1 2 3 4เงินก้อนเท่าไหร่ดูเงินรายเดือนดูแลลูกเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมจนถึงอายุเท่าไหร่ส่งเสียอะไรเงี้ยมันต้องให้ชัดเลย
0: ถามว่าในแง่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่ผิดเนาะในแง่กฎหมายเพราะว่าหนึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปจุดกระชากลากถูอะไรนะก
1: ็
0: คบหากันอยู่ก่อนมาก่อนใช่ไหม
1: มาดูเนาะรอดูเส้นทางอนาคตในวงการน้องติน
0: ของทั้งคู
1: ่
0: ฟาริดานี่ก็เป็นนักร้องนะใช่ไหมเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะ
1: รอดู
0: ค่ะ
1: เมื่อวานมีคลิปนึงนะฮะเห็นนายเอ็นเทนเขาเอามาลงนะครับคุณหนูเล็กกาก้านะฮะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอาเป็ดเชิญยิ้มนะ
0: เ
1: ขาบอกเขานับถืออาเป็ดเนี่ยเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะ
0: ก็คือปั้นเขามาใช่ไหม
1: ใช่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นหนูเล็กกาก้าเนี่ยเขาคือเขามีนามสกุลหนึ่งก็คือก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายเหมือนชมพู่ก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายคือพวกนี้เติบโตมาจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะของอาเป็ดเชิญยิ้มตลกหลายคนก็โตจากรายการนี้นะครับเกิดจากรายการนี้นี่แหละนะฮะก็เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานย้อนกลับไป8มิถุนายนนะครับวันเกิดของอาเป็ดนะฮะอาเป็ดที่72แล้วพี่อายุ
0: โอ้
1: 72ปีแล้วนะครับโอ้โห72นี่ก็เกิด2 249เท่าไหร่98 97 98เนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็งานนี้เนี่ยนะฮะคุณหนูเล็กเอาของขวัญสุดพิเศษนะครับทำเอาบรรยากาศตื้นตันเลยก็คือใส่อ เอาซองเงินไปให้นะในนั้นก็มีเงินอยู่นะเมื่อปึกหนึ่งนะครับคุณหนุ่มเล็กก็เลยโพสต์คลิปโมเมนต์นี้นะฮะแล้วก็ลงแคปชั่นนะครับบอกว่าถึงหนูไม่มีพ่อแม่แล้วแต่หนูมีคนนี้อยู่นะรักและคิดถึงและเป็นห่วงอยู่เสมอหนูภูมิใจในนามสกุลที่มีแค่คนเดียวในโลกที่อาจตั้งให้มากๆจะรักษาไม่ให้เสียชื่อที่มอบให้ค่ะหนูได้ก่อนนะแล้วก็อวยพรอาเป็ดไปนะครับตึ๊ดๆนะฮะคุณหนูเล็กเขาบอกว่าเนี่ยวันก่อนนะคุณโหน่งกับคุณเท่งอ่ะเขาไปถ่ายรายการที่บ้านแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีรูปอาเป็ดเชิญยิ้มติดไว้ที่กำแพงบ้านด้วยเขาเป็นอะไรกันเป็นญาติกันเหรอเป็นอะไรกันมันเหมือนเป็นญาติกันคนเราจะมีรูปแขวนขึ้นที่บ้านเนี่ยมันต้องคือถ้าไม่รูปรับปริญญาเนี่ยมันก็ต้องรูปอะไรที่จะแขวนขึ้นที่บ้านได้ใช่ไหมโอ้เนี่ยนะก็คุณเล็กเขาแขวนรูปคู่อาเป็ดนะฮะคุณเล็กเขาก็ตอบไปแบบนี้แหละว่าเขาเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดในวงการก็เลยนับถือเขาเหมือนพ่อโอ้นี่แปลว่าติดรูปอาเป็ดไว้ที่กำแพงบ้านเลยนะครับ
0: โอ้แปลว่าเขานับถือเคารพนะศรัทธา
1: เขาขอบคุณมากมากนะหมายถึงว่าก็ถ้าไม่มีอาเป็ดชักชวนมาก็อาจจะไม่มีชื่อหนูเล็กกาก้าในวันนี
0: ้
1: ในความรู้สึกเขาคิดอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็น่ารักดีในคลิปก็แกก็ตัวซาบซึ้งกันทั้งคู่นะคุณหนูเล็กก็เหมือนน้ำตาคลอน้ำตาไหลอาเป็ดก็ซาบซึ้งไปด้วยนะครับให้เงิน
0: เห็นมีให้ตังอาเป็ดด้วยนะในคลิปอ่ะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ก็ให้เงินใส่ซองให้เงินไปด้วย
0: ใส่ซองให้อ่ะเออได้รักง่ายเนาะ
1: ครับผม
0: อือ
1: จะให้ทุกปีเนาะ
0: จริง
1: อ
0: ือหลายคนบอกว่าอุ้ยคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยน่าจะรวยมากเลยเนาะเออไม่ต้องให้ก็ได้แต่ว่าในมุมของคุณหนูเล็กเขามองว่าเหมือนกับให้เงินพ่อแม่อ่ะปีละครั้งเองทำไมเขาถึงให้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้รวยอะไรแต่เขาก็บอกเขาอยากให้อ่ะเออเป็นคือจะซื้อก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเขาบอกเขาเลยให้เงินเนาะ
1: ครับอืม
0: น่ารักมาเป็นภาพที่แบบเออน่ารักดีค่ะ
1: ครับ
0: เนาะมาดูกีฬาเลยละกันล่าสุดข่าวว่าวันนี้จะทราบเรื่องฟุตบอลใช่ไหมลิขสิทธิ์
1: ก็บอลโลกมันพรุ่งนี้แล้วนะพี่ถ้าวันนี้ไม่รู้เรื่องอีกเนี่ย
0: วันนี้แหละ
1: คนไทยก็มีคนแชร์นะว่าเออเราจะไปซื้อลิขสิทธิ์จาก
0: ประเท
1: ศเพื่อนบ้านมามั้งได้ไหมหมายถึงว่าไปยอมไปเสียสมาชิกให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: เออใช่ไหมแล้วดูสัญญาณเข้ามา
1: เนี่ยในอาเซียนนี่เขาได้หมดแล้วอ่ะ
0: หมดแล้วใช่ถูก
1: เรานี่
0: ต้อง
1: อย่างนี้คนไทยมันต้องอย่างนี้มันต้องวันสุดท้าย
0: เออมันต้องอย่างนี้แหละทุกสิ่งอย่าง
1: ไม่ผมจะมารู้ล่วงหน้ากันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นี่มันได้ไงเออ
0: ข่าวตรงนี้แหละทำไม
1: ครับผม
0: ทำไมยังไม่ได้อ๋อเพราะว่าเรายังเราไม่อยากคือเราต้องนาทีสุดท้ายอ่ะเหมือนจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย
1: เมื่อวานผมพอดีเจอพี่ดีเจขึ้น99เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะขึ้นสปอร์ต99 FM 99เนี่ยนะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับทางค่ายของแจ๊สเนี่ยนะฮะหรือว่าโมโนเนี่ยเขาต้องพยายามสู้ราคาเพราะว่าเขากลัวอย่างนี้พี่เขากลัวว่าแบบว่าปล่อยให้คนไทยไปดูแบบเถื่อนไปดูแบบเถื่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าอย่างเงี้ยคนพอเคยดูเถื่อนแล้วอ่ะคนเขาจะไม่กลับมาเสียเงินดูพรีเมียร์ลีกแล้วไงแล้วเขาลงทุนกับพรีเมียร์ลีกกันระยะยาวตั้ง6ปีนะตอนนั้นแจ๊สเขาเซ็นไว้นะฮะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยวัยรุ่นเด็กคนนี้โอ้ยหาดูง่ายแล้วอ่ะเออไม่ยากแล้วนะเออแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวประชาชนไม่ซื้อของพรีเมียร์ลีกไปด้วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เลยนะฮะเลยมองกันว่าวิเคราะห์กันว่ายังไงเนี่ยแจ๊สต้องเอาแน่
0: ได้แน่นอนนี่คือไปดูในเพจของพี่บอบูอ่ะแกบอกว่าได้แน่นอนเออพี่บอบูก็โพสต์ว่ายังไงก็ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนี่นะคะ คือน่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเรื่องต้นเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับใครบางคนถ้าได้เนี่ยนะคะทางแกร็บจะเอาใจคนไทยโดยไม่คิดแพ็กเกจเพิ่มก็หมายความว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแถมแบ่งให้ฟรีทีวีถ่ายทอดครึ่งหนึ่งด้วยรวมถึงนักชินค่ะ
2: อ
0: ันนี้ที่วอลบูโพสแบบนี้แสดงว่าแกก็เป็นคนวงในอยู
1: ่ก็น่าจะ
0: เพราะว่า
1: ก็น่าจะมีประกาศแล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะมีประกาศแล้วนะประกาศนี่หมายถึงว่าเราจะได้รู้ด้วยนะว่าช่องทางไหนยังไงจะให้อาจจะให้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์แบบรวมพรีเมียร์ลีกปีหน้าไปเลยไหมหรือจะมีแยกออกมาขายเป็นแพ็กเกจเฉพาะหรือจะยังไงหรือคนถ้าไม่ซื้อเลยจะมีสิทธิ์ได้ดูทางช่องฟรีทีวีไหม
0: ค่ะ
1: โมโน29ของเขาอ่ะหรือจะแบ่งช่องอื่นมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไหม
0: ค่ะ
1: เราจะได้รู้ใช่ไหมวันนี้นะน่าจะวันนี้แล้วล่ะผมว่าบอลลูนพรุ่งนี้กลางคืนแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็รอดูน้องลิซ่านะพี่น้องลิซ่าเขาจะขึ้นโชว์ด้วยนะ
0: นี่แหละที่คนไทยอยากดู
1: โชว์เลย
0: อาจจะไม่ได้อยากดูบอล
1: ไทยคนแรก
0: อยากดูพิธีเปิด
1: ม
0: าค่ะ
1: เพราะว่าพูดถึงคู่เปิดสนามปีนี้นะก็ด้วยความที่เป็นคือตามธรรมเนียมปฏิบัตินะพี่เจ้าภาพต้องเป็นคนต้องเป็นตัวเปิดอ่ะต้องเป็นคู่แรกในเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต
0: ้
1: มันก็อาจจะถ้าพูดถึงในเชิงฟุตบอลมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าคนก็อาจจะรอดูพิธีเปิดด้วยแล้วก็ถือเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกด้วย
0: ใช่นะคะส่วนอิหร่านก็ล่าสุดแถลงแสดงความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าโควต้าตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกของแฟนบอลอิหร่านเนี่ยถูกยกเลิกกระทันหันจากเจ้าภาพที่เมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องวีซ่าเนาะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทีม15คนก็ไม่ผ่านนะวีซ่าของทั้งสตาฟเจ้าหน้าที่นะแล้วก็อย่างที่บอกห้ามค้างคืนด้วยไปนอนที่เม็กซิโกนั่นปะประมาณนี้ล่าสุดแฟนบอลก็ถูกยกเลิกโควต้าตั๋วด้วยนะคะคนที่วางแผนไว้แล้วไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันของทีมชาติตัวเองได้และขณะนี้ยังไม่สามารถหาตั๋วได้แม้แต่ใบเดียวให้กับแฟนบอลพร้อมเรียกร้องว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรแล้วนะทำไมถึงให้สหรัฐอเมริกาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าในระเบียบของฟีฟ่าระบุว่าทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมคิดเป็น 8% ของความจุสนามเพื่อนำเอาไปขายให้กับแฟนบอลชาติตัวเองในกรณีของอิหร่านนั้นได้รับโควต้าก็จริงขายไปแล้วแต่ถูกยกเลิกกลางคันค่ะน้องดง
1: โอ้
0: แสดงว่า
1: แฟนบอลมีแฟนบอลอิหร่านที่จะเดินทางมาอเมริกาเพื่อดูบอลด้วย
0: เรื่องการนี้มีแต่ถ้าถูกยกเลิกไปแล้ว
1: เขาก
0: ล้าแต่ว่าอเมริกาเขาก็ตัดไฟไปแล้วว่าโควต้าของอิหร่านเนี่ยไม่ให้แล้ว
1: ไม่ให้อยู่ดีด้วย
0: ไม่ได้แล้วอ
1: ย่างนั้นนะฮะแล้ว
0: อิหร่
1: านจะไม่ให้มีกองเชียร์เขาเลยหรือไงเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่สายเดียวกันนิดหน่อย
0: ยังจะไปอีกเนาะยกเลิกตอนนี้ทำไม่ได้อิหร่าน
1: แล้วไปตัดโควต้าเขาแล้วจะไปให้อีกทีมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมเหมือนเขาเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: ชงคงทำไม่รู้สีทาง
0: คือตอนนี้อเมริกาเขาทำอะไรก็ได้อะเขาเป็นเจ้าภาพอะ
1: ใช่ขนาดห้ามกรรมการที่บอกห้ามกรรมการจากโซมาเลียที่ว่าถูกขึ้นเป็นประเทศที่ถูกขึ้นแบ็คลิสต
0: ์
1: ฟีฟ่ายังบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของอเมริกาเลยอ่ะ
0: โอ้ย
1: แต่นั้นมันเรื่องตรวจมันเรื่องตม.เนาะแต่เรื่องตั๋วจริงฟีฟ่าเนี่ยมีเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาดูแลนะ
0: ก็นี่ไงอีหร่านผมบอกว่าทำไมฟีฟ่ายังเฉยอยู่อ่ะโดนขนาดนี้
1: เรื่องตม.นะผมเข้าใจได้นะว่ามันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของการความมั่นคงของประเทศแต่ว่าไอ้เรื่องตั๋วที่นั่งเนี่ย อันนี้ผมว่าฟีฟ่ามีสิทธิ์ที่จะแย้งอเมริกาได้นะ
0: ค่ะใช่ไหม
1: เนาะถ้าเราเป็นชาวอิหร่านไม่รู้ว่าหมายถึงคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาก็เลยไม่ได้ดูไปด้วยหรือจะมีคนถึงขนาดบินจากอิหร่านเพื่อไปเชียร์ก็ต้องมีนะกองเชียร์
0: ก็ต้องมีใช่ทีนี้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาและถือสัญชาติอิหร่านอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะอยู่อย่างปกติสุขไหม
1: ครับ
0: อยู่แบบหวาดระแวงหรือเปล่ามีความสุขดีไหมหรือยังไงไม่รู้นะ
1: เนาะ
0: หรือคืนไปเนาะแล้วแต่ค่ะเนาะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอบคุณด้วยค่ะ
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินนะครับ

0: มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์นะคะเป็นไลน์แอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะซึ่งหลายคนแน่นอนเป็นหนี้ก็อยากจะแก้หนี้เสียนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการติดหนี้ไวไปต่อได้นะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับแซมนั่นคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านที่จะแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะแอดแซมโซเชียล AMC ทำให้ครบทุกขั้นตอนได้นะคะสำหรับในไลน์สะดวกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จบในที่เดียวนั่นคือการตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้ว2ยืนยันตัวตนค่ะ3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณมี2แผนด้วยกันนะคะคือ1จ่ายปิดจบไปเลยนะคะลดเงินต้นสูงสุดถึง 50% ชำระครั้งเดียวหรือ2ผ่อนชำระก็ได้ค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานได้สูงสุดถึง36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็5ชำระตามแผนที่เลือกเอาไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่าติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะคะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งผ่อนได้นานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงติดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้แล้วประวัติเครดิตบูโรของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตด้วยนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะใครสนใจรีบสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นกันใหม่ไปด้วยกันกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปค่ะแอดแซมโซเชียล AMC ค่ะน้องลง
0: ครับผมโอกาสดีแล้วนะโอกาสดีนะฮะของคนที่เป็นหนี้เนาะ
1: เครดิตบูโรก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตทำอะไรก็ไม่ได
0: ้มันใช่มันขยับตัวไม่ได้เลยพี่
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาปิดเลยค่ะเนาะอยากมาช่วยแล้วนะคะแบงค์ชาติกับแซมแล้วก็ธนาคารค่ะค่ะ
0: ผมเรื่องหวยสักนิดไหมครับพี่เรื่องหวยอลเวงอลวนนะครับยังหาไม่เจอหรอกนะฮ
1: ะ
0: ยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นทางตำรวจที่สุโขทัยบอกว่าไปยื่นขออายัดแล้วนะครับหวยใบนี้นะฮะที่กองสลากเพราะว่าเขามีต้นขั้วอยู่เขามีต้นขั้วจากทางฝั่งเจ๊แห้งที่เป็นแม่ค้าอยู่นะครับว่าเป็นสลากชุดไหนชุดไหนเลขอย่างนี้อย่างนี้ยังไงนะฮะนั้นเขาก็ไปอายัดเฉพาะเลขนี้ใบนี้นะครับใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เกี่ยวนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ชุดนี้เลขนี้เนี่ยก็ไปขึ้นเงินได้ปกตินะครับก็ตอนนี้ตำรวจบอกรวบรวมหลักฐานขอเวลาอีก 2-3 วันเนี่ยกระจ่างแน่นะครับตัวของป้าสายยันเจ้าของหวยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขายังยืนยันนะว่าไทม์ไลน์คือวันที่หนึ่งหลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยแกถือหวยเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนบ้านนะฮะไปให้ตาพี่เดชนะฮะช่วยตรวจแล้วแกก็ยังยืนยันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะได้มีการเหมือนกับถึงขนาดโอบกอดกันเลยนะป้าสายยันโอบกอดกันเลยนะบอกว่าอุ้ยดีใจด้วยถูกรางวัลที่หนึ่งมีการกอดกันเลยนะแล้วก็มีการฝากลอตเตอรี่กันไว
1: ้
0: ยังฝากลอตเตอรี่เอาไว้เลยมีการพูดคุยกันกอดกันแล้วก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรางวัลอันนี้มันยังไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยพอเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกไม่มีวันที่หนึ่งไม่เจอกันเลยมาเจอกันวันที่สองนั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้า
1: แล้วไอ้ที่โอกอดกันมีไหม
0: ไม่มีช็อตอย่างนั้นเลยไม่มีแม้กระทั่งว่าวันที่หนึ่งไม่ได้เจอกันด้วยแต่ป้าสายยันบอกฉันเอาหวยไปให้เขาวันที่หนึ่งทางนี้บอกว่าวันที่หนึ่งไม่เจอมาเจอวันที่สองวันที่สองเนี่ยฉันนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านป้าสายยันเดินเอาหวยมาให้ตรวจ3ใบตรวจเสร็จไม่ถูกก็ส่งคืนให้ไปหมดเลยอันนี้มันยังไม่ตรงกันแบ ไม่ตรงกันแบบอยู่คนละโลกเลยอ่ะคือ
1: แ
0: บบคนนึงบอกเจอกันอีกคนนึงบอกไม่เจอกันอีกคนนึงบอกกอดกันเลยอีกคนนึงบอกแค่ตรวจหวยให้กัน
1: เออเออเนี่ย
0: นั่นแหละนะฮะ
1: แล้วจะยังไงต่อไปในขั้นตอน
0: ก็เนี่ยเมื่อวานตำรวจเอาเชิญตัวทุกคนเลยนะครับมาจำลองมาจำลองเหตุการณ์ความเป็นไปได้ตั้งแต่เดินมาเจอกันตรงไหนตรงระเบียงนั่งอยู่มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างมีใครเดินผ่านมาบ้างเพื่อดูว่าการเล่าของทั้งสองคนเนี่ยมันตรงกันไหนมันเป็นวันไหนกันแล้วก็ตอนนี้เอาโทรศัพท์ของทางฝั่งผู้กรณีของป้าหยางเนี่ยนะครับไปตรวจแล้ว
1: ค่ะ
0: ไปตรวจนะครับ
1: ก็คนคนละเวงและทุกรายนะทุกคู่ทุกคือตั้งกี่ปีมานะเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใครออกใครจริงๆเนาะ
0: ใช่พี
1: ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลที่แบบจะมาตกลงกันได้ดีเนี่ยง่ายมากนะ
0: ครับทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนิดเดียวว่าเจ๊แห้งที่เป็นคนขายเนี่ยคือในแผงเนี่ยมันมี70อยู่2ใบเลขท้าย70อยู่2ใบนะฮะใบนึงเนี่ยแน่นอนถูกรางวัลที่1อีกใบนึงเนี่ยไม่ถูกนะแล้วประเด็นคือเจ๊แห้งมั่นใจแน่มั้ยว่า70เนี่ยได้ก็คือ1ใน3ใบที่ส่งให้กับป้าหยันไปอ่ะมันมี70อยู่แค่2ใบเองนะในแผงแท้ที่ขายอ่ะ
1: ก็
0: ไม่รู้ว่า70นี่แกจำได้ว่า70เนี่ยให้ป้าไปเนี่ยมันใช่รางวัลที่1หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะพี่ก็คืออีก2ใบมันอยู่ในถังขยะแล้วทำไมไอ้70มันไม่อยู่อ่ะถ้ามันไม่ถูกอ่ะ
1: นั่นสิ
0: คือโดยวิสัยอ่ะถ้าเกิดว่าบอกไม่ถูกตรวจให้แล้วทิ้งไปแล้วแล้วทำไมมันไม่อยู่อ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นใบที่พิเศษมันถึงหายไปอ่ะพี่คือถ้าใบมันเป็นใบที่ไม่ถูกหวยเนี่ยโหมันก็เศษขยะเศษกระดาษ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวรอเห็นทางพี่นักข่าวที่รู้จักกันในเฟซด้วยนะเขาก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับเขาก็ไปตามอยู่พี่เขาอยู่ช่อง8นะ
1: เจ๊ออยให้กระจ่าง
0: ก็เดี๋ยวผมติดตามเฟซเจ๊ออยอยู่นะเดี๋ยวรอเจ๊ออยอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
1: เจ๊ออยจะลงพื้นที่คือถ้าเป็นเรานะสมมติถ้าใครถืออยู่เอามาแบ่งกันแล้วก็ไปตกลงกันเองแบบลับๆได้ไหม
0: อันนี้มันก็มีมุมนี้ลูกสาวของป้าเขาเริ่มแย้งมาแล้วว่าก็แบ่งเดี๋ยวแบ
1: ่ง
0: ขอให้เอามาคืนแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะอยากแบ่งไหม
1: ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันยากขึ้นในการที่จะได้แล้วไง
0: ดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออใช่คือมันเหมือนกับว่ามันดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหม
0: ครึ่งเลยเหรอถ้าแบ่งครึ่งเลยเหรอ
1: ก็ไม่รู้อะถ้าเป็นมุมเราทั้งมันเหรอในเมื่อถ้ามันเป็นลาภของเรามันก็ได้แค่นั้นแหละ
0: ดีกว่าเออมันดวงเราจะได้เท่าไหร่นะเนาะดีกว่าไม่ได้เลยอย่างนี้เหรอ
1: จริง
0: คือเนี่ยอุทาหรณ์เลยนะครับว่า
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นคดีไปเรื่อยเลยนะเป็นคดีก็ไม่ได้ไม่มีทางเดี๋ยวขึ้นโรงขึ้นศาลกว่าจะตัดสินก็อู้ใช้เงินเยอะกว่า
0: แล้วเดี๋ยวนี้นะมีประเภทแบบว่าขายกันแบบในไลน์ในอะไรเอาว่าคนรู้จักกันด้วยนะสมมติว่าพี่สีขายอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยแล้วส่งรูปมาให้ผมอ่ะเอ้ยโด่งช่วยซื้อหน่อยเราก็โอนเงินเราก็เลือกเราก็วงเลือกไป3ใบแล้วก็โอนเงินไปเนี้ยมันก็ไว้ใจกันคือตอนมันไม่เป็นรางวัลที่1อ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยแต่พอเป็นรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหกําลังจะบอกว่าเวลาซื้อให้ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าพี่นะ
1: ลองจับตาดูนะใครจะกล้าเสี่ยงนะเอารางวัลไปขึ้นทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะถือได้ไง
0: อ
1: ันเนี้ย
0: คุณนะคะรอดูอยู่แหละตรงเนี้ย
1: นะคะส่วนเรื่องกรณีที่ทางสื่ออันนี้เป็นสื่อกัมพูชานำเสนอก่อนนะภาพที่คุณอนุทินไปจับมือเช็คแฮนด์กับนายฮุนมานิตนายกกัมพูชาและหว่างเยือนเวียดนามนะคะ เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินบอกเป็นยังไงคุณอนุทินก็บอกว่าเอาแล้วไม่ให้จับมือแล้วจะให้ไม่ให้เช็คแคร์แล้วจะให้เช็คอะไรเลยก็ตอบอย่างนี
0: ้
1: ชี้แจงว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยมันต้องมีห้องรับรองก่อนจะเดินขึ้นเวทีใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาตรงจุดนั้นก็ต้องจับมือทักทายกันไม่ว่าจะมีกรณีใดๆอยู่กับเขาก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีปัญหายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มีการคุยกันระดับทวิภาคีและไม่มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆเลยส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องคุยกันเพราะยังมีประเด็นอะไรที่แต่ละประเทศต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนจะนำมาสู่โต๊ะประชุมเจรจาแล้วก็กรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเนี่ยฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังคุณอนุทินก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชาไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวร่วมก้าวล่วงลึกล้ำแน่นอนถามว่านี่คือพูดไม่ใช่ขู่ใช่ไหมนายกบอกว่าไม่กล้าหรอกประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อตอนเย็นน่ะน้องๆมีข่าวว่าจีนยอมรับแล้วว่าขณะนี้มีการส่งรถถังรุ่น T59D ให้กับกัมพูชารถแรกนะ93คันเนี่ยมีขนาดคือเพิ่มขนาดปืนใหญ่แถมกล้องพิเศษมาให้ด้วยอ่ะมันเป็นกล้องที่ส่องกลางคืนอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันคืออะไรหรออื
0: ม
1: เออเนี่ยสื่อก็นำเสนอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
0: อืม
1: เนี่ยในเพจของอาร์มี่มิลิทารีฟอร์สก็บอกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะจีนมอบรถถังหลักรุ่นนี้แหละค่ะรถแรก40คันจากทั้งหมด93คันให้กับกัมพูชาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการช่วยเหลือทางทหารโดยถังทั้งหมดผ่านการปรับปรุงและทาสีใหม่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมาถึงแล้วอืมค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปเซ็นเสร็จกันเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบ
4: อ
3: ะไร
4: โอ้
3: ยเอี้ยง
5: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์
5: กรอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตาฉลากทองไง
11: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ไปนะคะเชิญค่ะน้องโด้ง
3: ครับผมก็ทิ้งท้ายด้วยข่าวเศร้าแล้วกันนะครับวันก่อนที่มีพลเมืองดีนะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาทะเลาะกับแฟนเขาบนรถมาแล้วก็วิ่งลงมาจากรถนะครับที่สุรินทร์เนาะมาขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดีคนนี้พลเมืองดีคนนี้ก็หวังดีนะก็พาผู้หญิงคนนี้ซ้อนออกจากที่เกิดเหตุหนีไปปรากฏว่าโดนแฟนหนุ่มของผู้หญิงเนี่ยนะครับขับรถบี้มาไล่ตามแล้วพุ่งชนอ่ะพุ่งชนเสียชีวิตทั้งตัว

0: ฝ่ายหญิงแล้วก็ตัวพลเมืองดีนะครับคือเขาพุ่งชนแฟนตัวเขาเองด้วยความโกรธนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้พ่อแล้วก็ครอบครัวของพลเมืองดีเนี่ยสุดเศร้าเลยนะเป็นวันเกิดของลูกพอดีนะวันที่เสียชีวิตอ่ะไปเป่าเค้กกันหน้าโรงศพแล้วก็บอกว่าชั้นหน้าขอให้กลับมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่อโหสิไม่ให้อภัยตัวของคนร้ายรายนี้เลยนะครับ
1: จะชนเพราะอะไรถึงหวงเหรอ
0: เขาจะชนแฟนเขาทะเลาะกับแฟนเขามาบนรถแล้วแฟนเขาวิ่งหนีมา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาเวลาดีนะคะของวันที่10มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับผมเราก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook นะครับก็ผมทางฝั่งของผมเนี่ยผมเห็นคุณ Ion Girl บอกว่าโอ้ออกกำลังกายไปฟังข่าวไปที่ศูนย์สุขภาพกองทัพอากาศสดชื่นมากค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณสมัย FC คุณหมูนะครับ8989แล้วก็คุณนพพานพพนิชนะครับแล้วอีกหลายๆท่านเลยคุณ JKKLG นะครับก็มาทัวร์มาลงเรานิดนึงนะถามว่าทำไมช่องนี้เอาข่าวเขมรมาลงตลอดก็พี่เจเจอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบหน่อย
1: เป็นการ
2: รายงานที่คุณหมดนี้อาเซียน
1: เนาะใช่ค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือชื่อก็คือคุณหมดนี้อาเซียนจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเรารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ11ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเรียกว่า11แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นประเทศสมาชิกน้องใหม่แล้วแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นโลกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารนะคะและก็ที่สำคัญรู้ข่าวรู้เรานะคะเราจะได้กำหนดบทบาทแล้วก็ทิศทางของตัวเองถูกไม่เฉพาะแต่เรื่องกัมพูชาแล้วค่ะหลายๆเรื่องจากหลายๆประเทศสมาชิกอาเซียนเราก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะ
2: เราก็ต้องบอกว่าทำใจล้มๆนะอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ถูกใจอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องโอเคฟังไว้นะครับด้วยความมีสติแล้วก็เราก็ต้องเป็นผู้ใหญ
1: ่
2: เหมือนกับตอนนี้คือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั่วโลกเขามองว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยมองจีนกับท่านสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามองว่าสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการพูดในการกระทำอะไรต่างๆเราก็ครับผมทาง Facebook พี่จะเห็น
1: ทาง Facebook จะไล่ไปจากด้านล่างนะคะคุณสื่อท้องถิ่นจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามาสภากาแฟยามเช้าจากปากพนังนครศรีฟังหลายคนอากาศดีมากครับโอ้แสดงว่าที่ร้านกาแฟนี้เปิดคลื่นFM 100.5 แล้วก็กำลังฟังGood Morning ASEANอยู่ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสวัสดีคุณก้องด้วยค่ะคุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพลนะคะสวัสดีคุณอุมาด้วยค่ะมาจากภูเก็ตนั่นแหละบอกว่าอากาศตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรคุณชัยรัตน์นะคุณเกษตรรุ่นทวินคุณสันทัศน์คุณกอบแก้วคุณเจเจธัญญาทักมาจากสันทรายนะคะเชียงใหม่เช้าวันนี้บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆท่านเลยนะคะรวมทั้งคุณสัสิมาคุณชวรีด้วยที่มาจากเชียงใหม่เช่นกันบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสคือหลายพื้น